แสดงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหายไปถ้าเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เพิ่มเข้ามา2ตัวนะดังนั้นนะครับแต่เดิมนะครับมี6ตัวได้เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็เป็น8ส่วนตรงนี้นิวตรอนนะครับก็ทั้ง12เลขโมเลกุล12ลบด้วยจำนวนโปรตอนคือ6ฉะนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ6ก็เท่ากับ6นะถ้าสุดท้ายนะครับก็ดีนะมีโปรตอนเท่ากับ56ก็ตอบ56อิเล็กตรอนเท่ากับ56เหมือนกันนะเพราะไม่มีเลขแสดงประจุนะขึ้นมาส่วนนิวตรอนล่ะก็หายง่ายๆเลยนะครับก็จะเท่ากับ200นะนิวตรอนเท่ากับ200อันนี้ก็คือวิธีการหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะครับจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนเป็นกลางนะครับถ้าตอนที่เป็นกลางที่บอกไปเลขอะตอมเราก็จะคือจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนครับถ้าอะตอมไม่เป็นกลางเหมือนข้างบนนี้ที่เราทำนะครับไม่เป็นกลางนะไอออนบวกนะครับถ้าเป็นไอออนบวกถ้าเป็นไอออนบวกโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับไอออนบวกไอออนนี่คือไอออนบวกเรียกว่าไอออนบวกนะครับโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนลบนะโปรตอนจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนลบอย่างนี้คือตัวอย่างของไอออนลบนะโปรตอนนะจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นนะเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนไม่เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะจะไม่เท่ากันละถ้าเป็นถ้าไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมจะไม่เท่ากันถ้าเป็นกลางเลขอะตอมกับโปรตอนโทษทีเลขจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับนี่คือเป็นกลางสองตัวนี้เป็นกลางกับไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมกับจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันนะจากแบบจำลองตับของรัตฟอร์ดนะครับที่กล่าวว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับจะรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะจะวิ่งรอบๆนะครับแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบอยู่รอบนิวเคลียสได้อย่างไรนะครับนิวโวจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมนะครับโดยการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสของอิเล็กตรอนว่าคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์นะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานนะครับซึ่งชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสสุดก็จะมีพลังงานต่ำที่สุดดังตัวอย่างนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโปรตอนนะบวกกับนิวตรอนหรือเราเรียกว่านิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะทีนี้ระดับชั้นพลังงานที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เราเรียกว่าชั้นระดับพลังงาน K ชั้นถัดมาเป็น L แล้วก็ M N หรือต่อไปเรื่อยๆนะแต่จากการทดลองของโบนะโบอธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนนะครับที่มีอิเล็กตรอน1ตัวเท่านั้นซึ่งชั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยโบก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่ามันเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จึงศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็พบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะค้นพบตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาสิ่งที่จะเป็นไปได้คือหาโอกาสหรือความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับซึ่งบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนมากนะครับกว่าบริเวณอื่นคือบริเวณที่ใกล้กับนิวเคลียสและถ้ายิ่งระยะห่างออกไปนะครับ
โอกาสที่จะพบก็จะน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นนะก็มีนักฟิสิกส์เนี่ยชื่อว่าอวินชโรดิงเกอร์เนี่ยก็ได้เสนอสมการคลื่นของเขาเนี่ยที่แสดงพฤติกรรมที่อิเล็กตรอนเป็นได้ทั้งคลื่นอนุภาคนะครับซึ่งเป็นที่มาของแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สามารถวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอนได้นะจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้นะเพียงแต่พบตำแหน่งที่อาจจะพบได้เท่านั้นเองครับและอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอมลักษณะแบบนี้ครับเคลื่อนที่ไปทั่วๆเราก็เรียกว่ากลุ่มหมอกนะครับนี่คือรูปภาพแสดงนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใกล้ๆนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่พบได้มากพอยิ่งห่างออกไปก็พบได้น้อยนะครับนี่คือรูปแสดงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่มีกลุ่มหมอกมากเนี่ยในอาทิตย์ตรงนี้ครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางๆนะดังนั้นนะครับกลุ่มหมอกที่มีอิเล็กตรอนอยู่ระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสนะส่วนระดับพลังงานสูงก็จะอยู่ไกลจากนิวเคลียสออกไปอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนที่อะตอมอิเล็กอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนในหลายระดับพลังงานนะและอิเล็กตรอนก็ไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานใดพลังงานหนึ่งคงที่สามารถขึ้นและลงตลอดนะครับตามแต่พลังงานที่ได้รับนะครับจากแบบจำลองอะตอมทั้ง5ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราสามารถสรุปได้ดังนี้คือแบบแรกนะครับแบบจำลองอะตอมของดาลตันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับมีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแบบที่2ทอมสันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายสม่ำเสมอและมีปริมาณเท่ากันนะแล้วจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดก็มีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ว่ามีประจุบวกและนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบแล้วจำลองอะตอมของโบนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆมีลักษณะคล้ายกับวงโคจรเป็นระดับชั้นพลังงานนะครับสุดท้ายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นทรงกลมนะครับประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ

0: วัสดีนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อส่วนประกอบของโลกนะครับวันนี้จะมาพาไปศึกษาในเรื่องของชั้นต่างๆของเปลือกโลกจะเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกวิธีการศึกษาชั้นต่างๆของโลกจนถึงการแบ่งชั้นต่างๆของนักธรณีวิทยาในหัวข้อแรกการกำเนิดของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ราว 5,000 ล้านปีก่อนในระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางยังมีกลุ่มก๊าซและหมอกเชื้อเพลิงต่างๆลอยอยู่ในอวกาศภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วงและความกดดันต่างๆทำให้กลุ่มก๊าซต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีความเร็วในการหมุนเพิ่มมากขึ้นก่อกำเนิดเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลของเราโดยมีดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นบริวารซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกนะครับเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นมานะก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาจนปัจจุบันมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งอยากรู้ว่าภายในส่วนประกอบต่างๆของโลกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจึงได้ทำการเริ่มศึกษาโดยนักธรณีวิทยาใช้คลื่นที่เรียกว่าคลื่นซิสมิกหรือคลื่นไหวสะท้อน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือคลื่นที่สามารถแทรกเข้าไปในพื้นผิวของโลกได้และลักษณะที่2ก็คือคลื่นที่ศึกษาบนพื้นผิวภายนอกของโลกซึ่งคลื่นที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อโลกได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคลื่นปฐมภูมิที่เราเรียกว่า P wave แล้วก็คลื่นที่เราเรียกว่า S wave ก็คือคลื่นทุติยภูมินะครับจากการนำความรู้ต่างๆที่ได้ทำการศึกษามาเนี่ยนักธรณีวิทยาก็ได้แบ่งโลกออกเป็นทั้งหมด3ชั้นชั้นในสุดเนี่ยเป็นชั้นแกนโลกชั้นแกนโลกก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือ inner core คือชั้นในสุดแล้วก็ outer core คือชั้นนอกนะครับของแกนโลกส่วนตรงกลางเนี่ยเรียกว่าชั้น mantle ที่เราเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นหินหนืดเหลวนะครับเป็นของเหลวที่อยู่ตรงกลางโลกนะครับและชั้นบนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคพื้นภาคพื้นแรกก็คือภาคพื้นมหาสมุทรหรือที่เรียกว่าโอเชียนิกครัชนะครับแล้วก็ภาคพื้นดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคอนติเนนทัลครัชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามร่วมกันศึกษาความรู้ได้เลยครับ
1: ก่อนที่เราจะไปทำการศึกษาชั้นต่างๆภายในโลกของเราเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กที่แปลว่าใหญ่แบงที่แปลว่าระเบิดสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เนื่องมาจากว่าเอกภพหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 13,000 ล้านปีในยุคเริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กเนื่องมาจากสสารเนี่ยเกิดการอัดแน่นกันจนมีพลังงานมหาศาล ตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เมื่อยุบรวมกันแล้วก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาแต่ไม่ได้เกิดการยุบแล้วระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเกิดการยุบและระเบิดหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเกิดการระเบิดเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมากลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณนี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงที่ชื่อว่าโซล่าเนบิวล่าโซล่าที่แปลว่าสุริยะเนบิวล่าที่แปลว่าหมอกเพลิงแรงโน้มถ่วงและความกดดันทำให้กลุ่มแก๊สยุบตัวและหมุนรอบตัวเองใจกลางมีความร้อนสูงมากจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นกลายเป็นดาวฤกษ์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวกันตามลำดับชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลายซึ่งเรารู้จักกันว่าดาวบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกของเราโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หิน

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อนและหลังจากนั้นไม่นานนักดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมาสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่ครองโลกในปัจจุบันก็คือมนุษย์โลกมีลักษณะเป็นทรงลีจึงทำให้แกนโลกเอียงมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนคิดเป็น 71% และมีพื้นดิน1ส่วนคิดเป็น 29% ของโลก

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเรามาศึกษากันต่อเลยในเรื่องของโครงสร้างภายในของโลกทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในของโลกได้อย่างไรทั้งที่เราไม่เคยขุดเจาะลงไปจนถึงชั้นแก่นของโลกใช่แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2คลื่น1ก็คือ surface wave หรือที่เรียกว่าคลื่นพื้นผิวนะครับคลื่นที่2ก็คือ

คลื่นที่ผมพูดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคลื่นพื้นผิวหรือว่า surface wave เนี่ยนะครับก็คือคลื่นที่เดินทางไปตามผิวโลกโดยไม่แพร่เข้าไปภายในของผิวโลกระดับลึกได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่แผ่นดินไหวระดับตื้นๆคลื่นพื้นผิวเนี่ยมีแอมพลิจูดสูงกว่าคลื่นในตัวกลางซึ่งหมายถึงระดับพลังงานที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคลื่นพื้นผิวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเลยก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นก็จะหมายถึงความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวเกิดจากคลื่นประเภทนี้ในขณะที่คลื่นในตัวกลางเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่น้อยกว่าเพราะมันเกิดด้านในส่วนเซอร์เฟซเนี่ยเกิดทางผิวโลกด้านบนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของคลื่นพื้นผิวใน2มิติเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าคลื่นที่เคลื่อนที่ในตัวกลางซึ่งมีลักษณะเป็น3มิตินะครับคลื่นพื้นผิวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่1นะครับก็คือเรลลี่เวฟนะครับหรือคลื่นเรลลี่หรือตัวย่อก็เป็น R wave เนี่ยนะครับเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นลงขึ้นลงเป็นวงรีในแนวดิ่งโดยมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับสามารถทำให้พื้นผิวเนี่ยเกิดการแตกร้าวและเกิดเนินเขาทำให้อาคารที่ปลูกอยู่ด้านบนเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปแนวไปตามแนวการเกิดของคลื่นนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่2นะครับชื่อว่าคลื่นเลิฟหรือเลิฟเวฟหรือว่าแอร์เวฟนะครับชื่อนี้ฟังดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างชื่อเลยเนาะเพราะเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ย

ั่นในแนวราบโดยมีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับถ้าเกิดว่ามองดูดังภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่งูเคลื่อนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนะครับจะ

ต่อไปนะครับก็คือคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับก็คือคลื่นซิสมิกนะครับหรือว่าคลื่นไหวสะเทือนนะครับคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ต้องมีตัวกลางถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับคลื่นไหวสะเทือนจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ลักษณะก็คือคลื่นปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า P wave นะครับเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางนั้นเกิดจากการไหวแบบอัดขยายในแนวเดียวกับที่คลื่นส่งผ่านไปคลื่นนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซได้นะครับเป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับได้ก่อนชนิดอื่นๆเลยโดยมีความเร็วประมาณ 6-8 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะครับคลื่นปฐมภูมิเนี่ยทำให้เกิดการอัดหรือขยายตัวเองของชั้นหินได้นะครับรู้จักในรูปนะครับที่เป็นรูปสปริงเนาะคลื่นซิสมิกลักษณะที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคลื่นทุติยภูมิหรือที่เรียกว่า S wave ก็ได้นะครับเป็นคลื่นที่เกิดตามขวางนะที่เกิดจากการไหวเคลื่อนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางที่เคลื่อนคลื่นผ่านนะครับมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้คลื่นชนิดนี้ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นนะครับย้ำที่เป็นของแข็งเท่านั้นเนาะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้คลื่นทุติยภูมิเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีคลื่นทุติยภูมินี้ทำให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการโคดงอได้ขณะที่เกิดเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นซิสมิกเนี่ยขยายแผ่จากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบๆทุกทิศทุกทางนะครับก็คือแผ่ไปในลักษณะทุกทิศทุกทางเนาะทั่วนะครับเนื่องจากวัสดุภายในโลกของโลกเนี่ยมันมีความแน่นไม่เท่ากันแล้วก็มีสถานะที่แตกต่างกันคลื่นทั้งสองเนี่ยจึงมีความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะดังภาพนะครับที่เห็นอยู่นี้เนาะเพราะฉะนั้นคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P wave เนี่ยสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกไปยังซีกโลกตรงข้ามได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง140องศานะตามมุมนะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านของชั้นของเหลวได้จึงปรากฏแต่ซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะโดยมีเขตอับมุมอยู่ที่ประมาณ120องศาเป็นต้นไปนะครับ

จากภาพที่เห็นนี้นะครับขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวโดยรอบทุกทิศทุกทางนะเนื่องจากวัสดุภายในของโลกเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและมีสถานะเนี่ยแตกต่างกันคลื่นทั้งสองจึงเกิดความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่เห็นไหมครับจะเห็นทั้งตัว P แล้วก็ตัว S wave นะครับคลื่นปฐมภูมิหรือ P wave เนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกเนี่ยไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้นะดังภาพนี้นะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยจะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้จึงปรากฏแต่บนซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้คลื่นศึกษาส่วนประกอบของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยสามารถแบ่งโครงสร้างภายในของโลกเนี่ยทางกายภาพออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับดังภาพเนาะที่เห็นชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นธรณีภาคถัดลงมาเป็นฐานธรณีภาคเมโซสเฟียร์หรือมีโซสเฟียร์นะครับแก่นชั้นนอกของโลกแล้วก็แก่นโลกชั้นในนะครับตามลำดับซึ่งเราลองมาขยายความตามนี้นะครับธรณีภาคหรือที่เรียกว่าลิโทสเฟียร์นะครับก็คือส่วนประกอบของโลกทวีปคอนติเนนทัลคัทนี่แหละแล้วก็โลกมหาสมุทรเปลือกโลกด้านมหาสมุทรหรือว่าโอเชนิกคัทเนี่ยนะครับก็คือด้านบนคอนติเนนทัลคัทเนี่ยก็คือส่วนที่บนพื้นทวีปที่มนุษย์และก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่สัตว์บกเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์น้ำจืดนะครับส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรหรือว่าโอชัสเนี่ยก็จะเป็นส่วนของภาคพื้นทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่เป็นสัตว์น้ำเค็มอาศัยอยู่นะครับคลื่น P wave แล้วก็ S wave เนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนถึงแนวแบ่งเขต homolovicic นะครับซึ่งอยู่ระดับลึกประมาณ100กิโลเมตรใต้ของชั้นธรณีภาคหรือโทสเฟียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานธรณีภาคเอสเทนโนสเฟียร์ซึ่งจะอยู่ใต้ของแนวแบ่งเขตโฮโมโลวิซิกเนี่ยลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรนะครับเป็นบริเวณที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามลำดับทำไมถึงเร็วเพิ่มขึ้นจำได้ไหมครับนะครับโดยแบ่งออกเป็น2เขตเขตที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วต่ำหรือที่ระดับลึก100ถึง400กิโลเมตร P wave และ S wave เนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่คงที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นของแข็งเนื้ออ่อนนะครับอุณหภูมิที่สูงมากทำให้แร่บางชนิดเกิดการหลอมละลายเป็นหินหนืดนะครับก็คือจะทำให้เคลื่อนที่ไม่คงที่เพราะมีทั้งเป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับความเร็วจึงไม่คงที่มีช้าบ้างมีเร็วบ้างส่วนเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่บริเวณเนื้อโลกตอนบนหรือว่า upper mantle นะครับก็คือส่วนบนของชั้น mantle เนี่ยนะครับก็คือพอส่วนบนเนี่ยมันเริ่มมีความเย็นใกล้กับเปลือกโลกแล้วเนี่ยจะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นระดับความลึกที่400ถึง700กิโลเมตรเนี่ยทั้ง P และ S wave เนี่ยจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าอัตราก็ยังไม่สม่ำเสมออยู่เนื่องจากบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแร่ครับชั้นถัดไปใต้ของฐานธรณีภาคเริ่มลึกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับชั้นของเมโซสเฟียร์หรือว่ามีโซสเฟียร์เนี่ยอยู่บริเวณเนื้อโลกชั้นล่างก็คือชั้น lower mantle ลงไปที่ความลึกตั้งแต่700ถึง 2,900 กิโลเมตรลงไปนะครับเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วสม่ำเสมอมากเนื่องจากว่าเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วต่อจากชั้นเมโซสเฟียร์เนี่ยก็จะเป็นเอาเทอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นนอกเนี่ยนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 2,900 ถึง 5,150 กิโลเมตร P wave เนี่ยลดความเร็วลงฉับพลันเลยนะครับในขณะที่ S wave เนี่ยไม่

0: ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณ outer core เนี่ยนะเป็นบริเวณที่เป็นเหล็กหลอมละลายเป็นของเหลวนะครับส่วนชั้นในสุดของโลกเราจะเรียกว่าแกนโลกชั้นในหรือว่า inner core นะจะมีความลึกตั้ง 5,150 กิโลเมตรจนถึงความลึก 6,371 กิโลเมตรที่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ย P wave เนี่ยทวีความเร็วขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากความกดดันแรงกดภายในทำให้เหล็กเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจึงทำให้ P wave เนี่ยนะครับเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งชั้นโครงสร้างของนักธรณีวิทยาโดยแบ่งลักษณะทางกายภาพนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เรื่องส่วนประกอบของโลกเอาไว้พบกันในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ช้ามาแล้ว
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง

0: โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
2: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
3: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
2: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
0: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
0: ไปกันเถอะ
3: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อย
4: ย้อย
2: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
0: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
3: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
2: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
3: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย้อย
2: ศิลา
0: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
3: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
3: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
3: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
0: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
3: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเรลา
3: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
3: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
5: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
0: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
3: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
5: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้า

0: รวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
2: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
0: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
6: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
7: ไปไป
8: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะ
9: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือผ้า

0: ภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมาๆๆๆ
0: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทั้งเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
7: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. And today we are going to talk about the topic, my wonderful family. Okay, guys. We are still on the topic about family, but what it is about, let's look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word and the structure of the sentence about personality. Number two, you will be able to ask and answer about the personality of the person. And the third one, you'll be able to talk and write something about the person's personality too. Okay, guys, let's start with the first activity. Everyone, I think you get, now you get some bingo card, right? Okay, can you show me? Can you show me the bingo card? Yeah, that's right. ทุกคนนะคะจะได้รับตารางบิงโกนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดไม่มีตารางบิงโกก็สามารถวาดตารางได้นะคะโดยคุณครูขอให้แบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะคะ16ช่องนั่นเองวันนี้เรามีคำศัพท์12คำนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เติมคำศัพท์ลงไปทั้งหมด12คำแต่ในช่องมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ16แปลว่าอีก4ช่องจะให้ทำอะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค Everyone are you ready
2: Yes,
0: okay. Let's take a look at our vocabulary. วันนี้นะคะมีคำศัพท์มานำเสนอถึง12คำโดยที่ทีเชอร์จะเริ่มจากการให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์เหล่านั้นและนักเรียนออกเสียงทีละคำนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเขียนลงไปในตารางช่องไหนก็ได้นะคะวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยว่าใครจะเป็นคนที่บิงโกก่อนนะคะคำศัพท์มี12คำแปลว่าเหลืออีก4คำเป็นช่องว่างๆถูกต้องไหมนักเรียนสามารถเลือกคำศัพท์เบิ้ลได้นะคะถึง4จุดด้วยกันแต่จะเบิ้ลได้แค่คำละ1เท่านั้นนึกออกไหมนักเรียนอาจเลือกคำแรก2ครั้งตรงไหนก็ได้2ตำแหน่งนะคะเพื่อให้มันครบทั้งหมด16ช่องนั่นเองโอเค everyone are you ready for the lessonOkay, get start. The first one, you have to listen first, and then you can repeat it, okay? Okay, the first.
3: Honest.
2: Honest.
0: Honest. One more time.
3: Honest.
2: Honest.
0: Honest. The next one. Okay, you can write down the first word, honest. นักเรียนสามารถเขียนตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องไหนก็ได้เพื่อที่เราจะมาทำกิจกรรมบิงโกกันนะคะเขียนเลย I เขียนให้เร็ว I give you like 3 seconds ให้เวลา3วินะคะในการเขียนโอเค Can I move to the next word ไปต่อได้ไหมคะโอเค The second
3: Brave
0: โอเค one more time
3: Brave
0: Brave.
2: Brave.
0: เสียง F. ตัว V นะคะ Brave.
2: Brave.
0: Okay. Write down the word. Write the brave down. เขียนลงไปเลยค่ะช่องไหนก็ได้นะคะ Okay. ใครที่ทราบความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้แต่ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันภายในวันนี้เลยนะคะต่อไป the third
4: one.Kind.
2: Kind.
0: Okay, one more time.
4: Kind.
2: Kind.
0: Kind. That's right. Write down it. Write down, write down. Kind. ถ้าเราเรียนชอบคำศัพท์คำไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกเบิ้ลได้เบิ้ลได้4คำนะคะอย่าลืมแต่คำละ1ครั้งนะโอเคไหมOkay, are you ready for the next word? Yes,
2: yes
0: or no?
2: Yes.
0: Yes. The next word is
4: anxious.
2: Anxious.
0: Okay, one more time.
4: Anxious.
0: Anxious.
2: Anxious.
0: Anxious. Okay, write down. Write it down. Anxious. เขียนลงไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยว่าตารางทั้งหมด16ช่องนะคะช่องละ4นะคะ4แถวด้วยกันโอเคโอเค I will move to the next one. Listen carefully.
3: Bad tempered.
0: Okay, one more time.
3: Bad tempered.
0: Bad tempered. That's right. Okay, write down the bad tempered on your card. Okay. Let's think about the meaning. นักเรียนสามารถคาดเดานะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องกับที่นักเรียนจำได้หรือเปล่าโอเค Can I move to the next one? The next word is easier.
5: Tidy.
0: One more time. Tidy. Okay, that's right. Write down tidy.Okay. Tidy. Next, can I move to the next one? Yes.
5: Creative.
0: One more time.
5: Creative.
0: Creative.
2: Creative.
0: ถูกต้องนะคะ That's right.
5: Creative.
0: Creative, that's right. Write down the creative one. Creative, that's right. Okay. Have you finished? เรียบร้อยนะคะ Next one.
5: Cheerful.
0: Okay, one more time.
5: Cheerful.
0: Cheerful, that's right. ตัวสีแดงจะเป็นตัวที่เราเน้นหนักนะคะ Cheerful. Okay. เวลาที่คุณครูเน้นตัวสีแดงให้นักเรียนก็ใช้ปากกาแดงนะคะหรือว่าปากกาสีที่ต่างกันขีดเอาไว้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเราต้องเน้นหนักที่ตรงไหนเนาะ Okay. Can I move to the next word? Can I? Okay. Thank you.
6: Generous.
0: Okay, one more time.
6: Generous.
2: Generous.
0: Generous. Generous. Okay, write down generous. Okay, I will move to the next word. Everyone, listen carefully.
5: Stubborn.
0: Stubborn.
2: Stubborn.
5: Stubborn.
2: Stubborn.
0: Good job, guys. Write it down, write it down. Stubborn. Okay.Okay. Next.
6: Thoughtful.
0: One more time.
6: Thoughtful.
0: Thoughtful.
2: Thoughtful.
0: Yeah. Thoughtful. Thoughtful. That's right. And the last word is
6: mean.
2: Mean.
0: Yeah. Mean.
6: Mean.
2: Mean.
0: That's right. Okay. Everyone, could you please copy all of these words on your card and repeat only four words? นักเรียนสามารถเลือกคำที่ซ้ำกันได้ทั้งหมด4คำนะคะเพื่อให้ตารางเนี่ยครบหมด16คำด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการบิงโกมากขึ้นนะคะให้เลือกนะคะเขียนซ้ำได้คำไหนที่เราชอบนะคะคำละ สองช่องนะคะให้ได้ครบสี่คำนั่นเองโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะเพื่อนๆต้นทางใกล้จะเสร็จแล้วโอเค everyone could you please answer me the question have you ever heard about this word who knows the meaning of the word ใครรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้บ้างมีคำไหนที่พวกหนูเคยใช้บ้างคะมีไหม have you ever used honest

0: know what it means? Honest. No, not yet. Okay. Brave. What about brave? Who knows the meaning of brave? Brave. What is it? Gahan. What about kind? Very good. Kind. Tidy. Very good. What about next word? Which word?
1: Tidy.
0: Tidy. What is it? Tidy. Oh. มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่า tidy นะคะแปลว่าเล็กใช่ไหมอันนั้น tiny not tidy yeah okay guys have you finished okay you are done เขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะเราจะทำการเล่นกิจกรรมบิงโกนะคะผ่านกิจกรรม let me guess นะคะ look at the picture all of the peopleAnd what you think about? What are they like? What are they like? คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูภาพคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะของตัวการ์ตูนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะวิธีการถามลักษณะนิสัยนะคะเราสามารถถามได้ว่า What are they like? พวกเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะสิ่งที่อยู่ภายในลักษณะนิสัยอย่างไรนักเรียนสามารถบอกนิสัยผ่านการมองคนจากภายนอกได้หรือไม่ได้ไหมเราตัดสินได้เลยไหมคะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีผ่านการมองเห็นแค่ด้วยสายตาเท่านั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำศัพท์ที่หนูๆนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เขียนลงไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทายกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยอย่างไรโอเค I will start with the firstOkay, I will show you. This lady, she said, I share everything that I have because I believe that sharing is caring. Okay, everyone, let's read it. I share everything that I have because I believe that sharing is caring.What do you think about her? What is she like? นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเอ่ย She thinks sharing is caring. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความห่วงใยมีน้ำใจนะคะประมาณนั้นนักเรียนคิดว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนใจดีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่ตรงกันกับในตารางบิงโกของเรานะคะโอเค what is her name
2: Linda
0: her name is Linda Linda is a generous person โอเคพวกเราก็การที่คำว่า generous นะคะ generous ของทางไหนก็การกระบาดลงไปเลย generous ค่ะ Linda is a generous person because she thinksThat sharing is caring นะคะแปลว่าลินดาเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะ generous แปลว่าใจกว้างนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะใจกว้างลองสำรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็เป็น generous person I am a generous person everyone could you please read itAfter me, after teacher. I will read it for you first, and then you repeat after me, okay? Okay. Linda is a generous person.
2: Linda is a generous person.
0: Very good. Next one. Next one. Amy. Amy said, I'm always worried before a test. I'm always worriedBefore a test. What does it mean worried? What does she feel? กังวล that's right. เขาเนี่ยมักจะกังวลเสมอเลยก่อนที่จะทำอะไรคะ a test. ใครมีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้าห้องสอบบ้างมีไหม Raise your hand. ใช่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงกับคำศัพท์อะไรนักเรียนลองหาดูนะคะในตารางที่นักเรียนเขียนคิดว่าจะตรงกับคำว่าอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวที่เชื่อจะเฉลยให้นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าให้เลือกหนึ่งคำในนั้นให้เลือกหนึ่งคำ

0: What do you think? นักเรียนปลายทาง What do you think? I will show you this answer. Amy is an anxious person. Everyone repeat after teacher. Amy is an anxious person. Louder, louder. Amy is an anxious person. แสดงว่า anxious ก็คือคีย์เวิร์ดของ anxious คือคำว่า worried นะคะแปลว่าเขาเป็นคนเป็นยังไงคะขี้อะไรขี้กังวลนะคะเขามักจะกังวลนะคะเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่า Are you an anxious person นักเรียนปลายทางถ้าเราใช่นะคะก็กล้าลงไปเลยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างโอเค next look at this picture okay I am not afraid to speak in front of the class I am not afraid what is it ไม่อะไรคะไม่กลัวที่จะ speak in front of the class speak in front of the class ไม่คนที่ไม่กลัวที่จะพูดหน้าชั้นเรียนไม่มีความกลัวเลย what is he like what is he like that's right Billy is Billy's a brave person everyone repeat after teacher again Billy's a brave person everyone okay repeat after teacher okay Billy's a brave person ค่ะ bingo okay you got 10 point 10 point คนที่ bingo คนแรกนะคะได้10คะแนน10 point you can write 10 pointat the corner of the your right okay มุมกระดาษนะคะขวามือเขียนคะแนนลงไปเลย10คะแนนในรอบแรกนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่บิงโกรอบแรก you got 10 points okay everyone could you please repeat this sentence with me okay after me after me Billy's a brave person very good Billy's a brave person who is a brave person ใครเป็นคนที่กล้าหาญในห้องนี้มีไหม raise your hand มีหนึ่งคนถูกต้อง burger I agree with you I think so next one look at this man he said I never share my toys I say bad words I never share my toys and I say bad words เขา never shareไม่แบ่งปันของเล่นของเขาให้ใครเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำคือ I always say bad words ฉันพูดคำหยาบด้วย What do you think What is he like คำไหนดีคะ Bad tempered ใช่หรือเปล่า Robert is a mean person Robert's a mean person อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะความหมายประโยคเท่านั้นนะคะ Bingo โอเคRound 2 bingo you got 9 write down the 9ได้9คะแนนนะคะ at the same time นักเรียนปลายทางนะคะ the student on the LTV 7 you got 9 if you bingo on the round 2 okay ตอนนี้อยู่ที่9คะแนนแล้วนะคะสำหรับคนที่ bingo รอบที่2เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกี่คะแนน8คะแนนต่อไป nextWhat is her name? Lucy. I get angry a lot. I get angry a lot. What is it? Angry. โกรธคนที่โกรธมากๆ What is she like? What do you think? I heard this word. That's right. She. Lucy's a bad-tempered person. Everyone who is.A bad-tempered person. ใครเป็นคนขี้โมโหบ้างมีไหมในห้องนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหมีไหมคะเราต้องฝึกไม่เป็นคนขี้โมโหนะคะเราต้องใจเย็นใช่ไหมโอเค guys could you please repeat after teacher can you are you ready okay Lucy's a bad-tempered person
1: Lucy's a bad-tempered person
0: Okay, that's right.

0: The next one ยังไม่มีใครบิงโกต่อใช่ไหมคะต่อไป What is her name What is her name Sue I never change my mind or listen to anyone mind ตัวนี้แปลว่าอะไร mind ความคิดนั่นเองนะคะ I never change my mindฉันไม่เคยเปลี่ยนความคิดของฉันเลย or listen to anyone แล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร What is she like
1: She is
0: Sue's a stubborn person Bingo Okay You got 8รอบนี้ได้8คะแนนนะคะเขียนลงไปเลย8 Stubborn personนักเรียนดูจากบริบทแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่า stubborn แปลว่าอะไร stubborn เขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะ stubborn แปลว่าดื้อนะคะในห้องนี้มีนักเรียนดื้อไหมคะ who is a stubborn person เป็นคนกล้าหาญด้วยเป็นคนดื้อด้วยเก่งโอเคนะคะ everyone repeat after teacher Sue's a stubborn personOkay, next one. Jack, I carefully think about other people and how to help them. Jack เนี่ยจะคิดอย่างไตร่ตรองคิดอย่างระมัดระวังนะคะคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผู้อื่นและคิดว่าจะคอยช่วยเพื่อนๆยังไงจะช่วยผู้อื่นอย่างไรแปลว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไร What is he like What do you think Kind Jax Okay You got 7 points Okay 7ก็คูณ2เข้าไป Okay good job ค่ะโอเค everyone repeat after teacher Jack's a thoughtful person That's right Jack's a thoughtful person Jack เป็นคนที่เป็นยังไงคะ thoughtful นึกถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป What is her name Kate She said I'm truthful and I don't cheat or steal. I am truthful and I don't cheat or steal. What do you think? I don't cheat or steal. Steal คืออะไรคะ steal? What about cheat? ไม่เคยโกงไม่เคยขโมยของเลยนะคะเขาเป็นคนที่ truthfulพูดความจริงด้วยแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรโอเคเคสand honest person What do you think about the meaning of this word นักเรียนคิดว่า honest แปลว่าอะไร honest
1: ไม่โกหก
0: ไม่โกงแล้วก็ไม่ขโมย That's right ซื่อสัตย์ in Thai นะคะซื่อสัตย์Honest. Bingo, รอบนี้ Okay, you got six. Okay, six. Okay. How many words left? เหลืออีกกี่คำคะ เดี๋ยวไปดูกันต่อ What is her name, everyone? What is her name? Tina. Tina บอกว่า I have a lot of imagination and draw new things every day.I have a lot of imagination and draw new things every day. What about the imagination? Imagination. Imagination. What is it? จินตะจินตนาการนะคะ Keyword คือคำว่าจินตนาการจะสอดคล้องกับคำศัพท์คำไหนคำไหนเอ่ย That's right. Tina, a creative person. Okay, you got five. คูณ2เข้าไปเลยโอเค everyone repeat

at the teacher. Are you ready? Okay. Dinas, a creative person. Okay, don't forget to pronounce S sound, okay? Tina, มันมาจากคำว่า Tina is นะคะถ้าเราย่อก็เป็น Tina's a creative person. One more time. I can't hear these sounds. I can't hear S sound. One more time. Tina's a creative person. Okay, เรียนทอง you have to repeat it, okay? One more time. Tina's. Tina's. Don't forget to pronounce S sound, everyone. Tina's. A creative person. Very good. Next. What about this name? George. George. George.โอเคจอร์จจอร์จบอกว่า I always help old people cross the road เขามักจะช่วยคนชราเดินข้ามถนน What is he like เขานิสัยเป็นอย่างไรจอร์จ a kind person โอเค kindรอบนี้ให้20ไปเลยค่ะใช่20 you got 20 โอเคได้ oh sorry okay everyone repeat after teacher พอแล้วนักเรียนยังไงนักเรียนก็จะต้องได้คำศัพท์ทุกคำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโอเคโอเค everyone repeat after teacher George, a kind person. Okay, don't forget to pronounce S sound. Okay, George, a kind person. Or you can say George is a kind person. It's okay. If you want to make it short, just George. Or George is okay. Okay? Both. Next.What is his name? Paul. Paul. I always make people feel happy because I am pleasant and enjoyable. เขาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะคนรอบข้างมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่เป็นยังไงคะThis word, that's right. Paul's a cheerful.Person. Everyone, repeat after teacher. Pause. One more time. Pause. A cheerful person. Pause. A cheerful person. Okay. Good five. Can you repeat after teacher again? Pause. A cheerful person.That's good. I think it's the last one, maybe. Jim. Oh, my desk is always clean and neat. My desk is always clean and neat. โต๊ะเรียนของฉันเนี่ยสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลา that's right. He's a tidy person. Jim's a tidy person. Everyone.Jim's a tidy person. That's right. Okay, นะคะคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วนะคะเช็คดูนะคะว่านักเรียนความหมายนะคะของคำศัพท์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คำศัพท์ในบิงโกนะคะสำหรับการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะโอเครวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะอยากจะถามในกรณีที่นักเรียนอยากจะถามว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถถามได้ว่า what is he like everyone

0: repeat after teacher. What is he like?
1: What is he like?
0: What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, one more time. What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, what is she like? นะคะเขาเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะบอกนิสัยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของเราบอกได้สองแบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่หนึ่ง he or she is ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้ he or she is ตามด้วย article ก่อนนะคะแล้วก็บอกลักษณะนิสัยแล้วก็เติมคำว่า person นะคะเหมือนที่เราบอกว่า Jimis a tidy person จำได้ไหมนะคะถ้าเรามีคำนามอยู่ด้านหลังเราจะต้องใส่ article แล้วค่อยวางลักษณะนิสัยลงไปเพราะคำศัพท์นะคะที่บอก personality ทั้งหมดที่อยู่ในบิงโกคือ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะจะตามหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามเสมอนะคะสามารถใช้ได้สองแบบนะคะOkay, everyone take a look at our worksheet. Today we have only one worksheet, right? เรามีแค่ worksheet ใบเดียวนะคะวันนี้สำหรับใบงานที่12นะคะชื่อว่า What's your family like? เขาไม่ได้ถามว่าครอบครัวของเราชอบอะไรแต่เขาถามว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนำมาสร้างประโยคด้วยกันนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะ everyone look at the instruction instruction คือคำสั่ง complete the sentences about your family เราจะต้องเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะโดย everyone look at the example first ทุกคน eyes on me everyone eyes on meThank you. Include you, student on the LTV 7. นักเรียนปลายทางนะคะอยู่กับคุณครูก่อนนะคะดูที่ตัวอย่างก่อน example เราจะบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้อย่างไรอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า my sister is friendly and kind อันนี้เป็นการบอกลักษณะนิสัยได้หรือยังบอกได้แล้วนะคะหรือแบบที่สองนะคะ she is a friendly and kind personอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะจะมีความหมายเหมือนกันมีความต่างแค่ตำแหน่งของคำศัพท์ด้วยความที่ว่าคำศัพท์ที่บอกลักษณะนิสัยเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะตามหลัง verb to be นะคะ verb to be คืออะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง is am and are นะคะคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be หรือกรณีที่นักเรียนเติมคำว่า person ลงไปมันเป็นคำนามถูกไหมคำคุณศัพท์ก็สามารถวางหน้าคำนามได้เหมือนกันแต่เมื่อมีคำนามต้องไม่ลืมใส่ article ให้เท่านั้นเอง She is a friendly and kind person เราจะใช้คำคุณศัพท์2ตัวในการบอกลักษณะนิสัยต่อ1คนนึกออกไหมคะเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้าง My sister is friendly friendly คืออะไรเอ่ย friendly เป็นมิตรนะคะ friendly คือคนที่มีความเป็นมิตรนะคะ kind ใจดีนะคะก็จะเป็น2คำซึ่งสามารถนำมาเติมได้เหมือนกันเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถพูดได้2ลักษณะนะคะพูดได้ทั้ง2ประโยคโอเค guys let's see your worksheet คำข้อมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า my อะไรคะ my father นักเรียนต้องบอกลักษณะนิสัยของคุณพ่อและ1คนข้อที่2 yourmother นะคะในใบการเขียนว่า my mother is แล้วก็ใส่ลักษณะนิสัยลงไปคำศัพท์อยู่ในไหน bingo หรือถ้านักเรียนมีคำอื่นที่นักเรียนรู้จักก็นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อ3 4 5ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะบอกนิสัยของใครนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้โอเค do you understand okay if you understand time to you okay everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Everyone, put your pen down. Okay, วางปากกาก่อนเลยนะคะ Okay. เขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มเดินลงไปถามนะคะว่าเชอร์คิดเอาไว้แล้วว่าจะถามใครดีนะคะเดี๋ยวเชอร์จะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเทสเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Student on DLTV 7 can you read it together my perfect okay I'm going to move to group 2 first group 2 I'm going to ask the leader of the class คุณจะถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะใครดีนะ okay are you ready stand up please stand up please okay what is your name
1: my name is Nonthapat Nyungam my nickname is Ping Pong
0: okay Ping Pong what is your father like
1: My father is brave and generous. He is brave and generous person.
0: Okay, very nice of you. Clap your hand for your friend. Thank you. And then I'm going to move to the handsome guy in the class, Rifle. Everyone, welcome Rifle. Okay. Rifle, can I ask you some questions?Only one question. Okay. My, what is your mother like?
2: My mother is tidy.

0: and cry. She is a tidy and kind person.
1: Ah, very good. Clap your hand for your friend. Good. Thank you. And I'm going to find the beautiful lady for today, Patty. Okay, are you ready? Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I have one brother.
1: Okay, what is your brother like?
2: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful.
1: Okay, can you say it again? Brave, not be brave.
2: Brave.
1: Okay, one more time.
2: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
1: Okay, everyone clap your hand for all your friends. Good job. นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนคนอื่นก็สามารถพูดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอยากให้สลับกันนะคะได้นำเสนอนะคะจะได้ฝึกภาษามากขึ้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอยากไปฟังด้วยตัวเองมากเลยว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่านะคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะต่อไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนมาทบทวนกันว่านักเรียนออกเสียงกันได้ทุกคำหรือเปล่าคำแรกเลยค่ะ honest มันมาทำ honest
3: honest
1: brave
3: kind
1: tidy very good anxious
3: creative
1: bad-tempered cheerful and thoughtful very good คำพวกนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์สามารถนำมาเติมหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามได้นะคะเหมือนที่แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมหรือหาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยมาใช้อีกได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะโอเค next lesson I will talk about describing people okay and the thing that you have to prepare the handout and the worksheet from www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนสามารถเตรียมใบงานไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone are you happy today
3: Yes.
1: Thank you so much. I hope you're happy with English class with me. Okay, see you next time. Have a nice day. Bye bye.
4: Thank you, the teacher.
3: Thank you, teacher.
1: Thank you, everyone. See you later.

0: Also, can I please return this jacket? It's too small.
1: Of course. Do you have the receipt on you?
0: Yes, I do.
1: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
0: Sure thing.
1: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
0: Got it. Okay, thank you very much.
1: My pleasure. Have a nice day.
0: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งที่1และครั้งที่2นะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเล่าเหตุการณ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการสรุปสาระจากการอ่านใบความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 2. แสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนา

0: ต่อมาครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนาเอาละครับนักเรียนก็ได้ฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วต่อมาครับนักเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้จะเชื่อมโยงกับชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนพุทธประวัติไปคำถามมีอยู่ว่าปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องพุทธประวัติได้รับการระลึกถึงอย่างไรเราจะมีการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติอย่างไรครับในปัจจุบันในช่วงไหนหน้าที่เราจะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติคือเก่งมากนะครับก็คือสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาล่ะครับทีนี้ครูก็ถามต่อเลยนักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้างครับกลุ่ม6ยกมือ
1: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชามีวันอะไรอีกไหมครับ
1: วันวิสาขบูชาค่ะ
0: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเสริมอีกไหมครับเมื่อกี้เห็นกลุ่ม2ยกมื
2: ออาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชานั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราจะรู้จักกันเลยก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานอกจากนี้ยังมีวันอะไรอีกครับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอัฐมีบูชาเอาล่ะครับนักเรียนดังนั้นในวันนี้ครูจึงมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันเกมนี้ชื่อว่าวันนี้วันอะไรกิจกรรมในวันนี้เราจะมาทายกันว่าภาพที่อยู่ใต้แผ่นป้ายคือวันอะไรนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกิจกรรมวันนี้วันอะไรกันเลยกลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3อยากจะเลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5ดูพร้อมกันนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรกลุ่ม6ยกมือก่อน
1: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชานั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในห้องเชื่อว่าเป็นวันมาฆบูชาเรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ใครรู้บ้างว่าวันมาฆบูชาตรงกับวันอะไรตรงกับวันไหนนะตอบดังๆเลยครับ
1: วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน
0: วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3นะครับถูกต้องนะครับก็คือวันมาฆบูชานะครับเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญเดือนมาฆะนะครับหรือเดือน3นะครับวันมาฆบูชาเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีการประชุมของพระสาวกนะครับมีเหตุการณ์

0: การเกิดขึ้น4อย่างด้วยกันในวันนั้นนะครับเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1ครับพระอรหันตสาวก 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกัน2พระสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า3ครับพระสาวกเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ4ครับวันที่ประชุมกันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3ในวันมาฆะบูชานั่นเองนะครับเอาล่ะครับผ่านไป1วันแล้วอ่ะต่อไปพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเลือกแผ่นป้ายครับอันนี้ให้กลุ่ม6เลือกก่อนหมายเลข5เหมือนเดิมกลุ่ม2ครับลุกขึ้นตอบเลย
1: วันวิสาขบูชาครับ
0: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมอ่ะแสดงว่าในนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นวันวิสาขบูชานั้นเรามาตรวจนะครับตรวจสอบกันเลยว่าเป็นวันวิสาขบูชาจริงไหมวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมีความสำคัญอย่างไรนะเราระลึกถึงเหตุการณ์อะไรครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นในรูปนี้ต้องมีรูปเหตุการณ์อะไรครับทั้ง3เหตุการณ์เลยทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตอนนี้เรามาตรวจสอบกันว่ามีครบไหมอันนี้คือตรัสรู้อันนี้คือประสูติและนี่คือปรินิพพานอัปปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เรารู้ไหมครับว่าวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่วันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นั่นเองนะครับอย่างที่เราพูดไปครับวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระพุทธนะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดในวันเดียวกันแต่คนละปีนะครับแต่เกิดในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับเอาละครับต่อมากลุ่ม2นะครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับ6อุ้ยกลุ่ม3จะตอบใช่ไหมครับลุกขึ้นตอบเลยครับ
2: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชาทำไมถึงคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาทำไมเห็นรูปแค่นี้แล้วคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาเลยลูก
2: เป็นภาพเหมือนเคยเห็นครับคุ้นๆแล้วก็ได้ยินผ่านตามาครับ
0: นั่งลงครับนักเรียนคนอื่นล่ะคิดว่าเป็นวันอื่นไหมไม่นะน่าจะเป็นวันอัฐมีบูชาเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันเลยว่าถูกไหมนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยวันอัฐมีบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่แรม8ค่ำเดือน6เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อะไรนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พระพุทธเจ้าปรินิพพานความสำคัญของวันอัฐมีบูชาสำคัญอย่างไร

0: อ่ะกลุ่ม6ยกมือครับอ่ะลุกขึ้นตอบเลย
1: เป็นวันระลึกถึงงานถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันอัฐมีบูชาเป็นชื่อพิธีบูชาและการทำบุญในวันที่8หลังจากวันวิสาขะก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับเป็นวันระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้านะครับตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เอาละครับกลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนครับ3นะครับ2อ่ะ2 2 2กลุ่ม5ยกมือก่อนครับ
2: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับแล้วยังคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่ก็คือวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรลูกอ่ะกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6วันนี้กลุ่ม6เก่งมากเลย
1: มีความสำคัญเพราะปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างคือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก2เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก3เป็นวันที่มีครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเก่งมากเลยทั้งกลุ่ม5และกลุ่ม6เนาะกลุ่ม5ตอบว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาและกลุ่ม6ก็ได้อธิบายความสำคัญของวันนี้เพิ่มนะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระสงฆ์เพราะอะไรเอ่ยที่เพื่อนพูดไปเพราะอะไรครับเพราะเกิดพระสงฆ์เป็นครั้งแรกเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นก็คือใครครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับได้ฟังธรรมการฟังธรรมครั้งนี้เราเรียกว่าการทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกนะครับซึ่งธรรมที่แสดงครั้งแรกก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้ฟังธรรมครั้งนี้แล้วคนที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกวันนี้จึงเรียกว่าวันพระสงฆ์นะครับและวันนี้ครับเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกก็คือทำไมครับเกิดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์นะครับเป็นวันเพ็ญเดือน8นะครับเอาละครับอ่ะกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5กลุ่ม1ครับกลุ่มหนึ่งเห็นแล้วตอบได้ทันทีเลย
3: วันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษาทำไมถึงตอบว่าวันเข้าพรรษาเพราะเห็นอะไรเอ่ย
3: เห็นสังฆทาน
0: สังฆทานกับเทียนใช่ไหมครับอ้าวนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนี่เลยครับวันเข้าพรรษาหนึ่งสัญลักษณ์ของวันเข้าพรรษาคือการถวายเทียนพรรษานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ วันเข้าพรรษาสำคัญอย่างไรใครตอบได้บ้างสำคัญอย่างไรครับเอากลุ่ม6เหมือนเดิมเก่งมากอ่ะตอบเลยครับลูก
1: คือการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับวันเข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยพระภิกษุต้องอยู่ประจำวัดที่วัดใดวัดหนึ่งตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับมีระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับอ่ะเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญน่าจะครบทุกวันแล้วไหมลูกเหลือวันอะไรอีกออกพรรษาออกพรรษาก็คือตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ
4: ว
0: ัน
4: ที่15ค่ำเดือน11
0: วันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับก็คือเป็นวันออกพรรษานะครับเอาละพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตอนนี้วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ใช้ในการเล่นเกมคือหมายถูกผิดนะครับหมายถูกผิดเนี่ยครูจะให้หมายถูกแทนคำว่าใช่หมายผิดแทนคำว่าไม่เพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมใช่หรือไม่อ้าวถ้าใช่ให้ยกไม้ไหนยกมือขึ้นยกไม้ไหนครับถ้าใช่แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะยกไม้ไหนทีนี้เก่งมากวางไม้ไว้เลยครับวางไม้ไว้นะครูจะมีคำถามถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยคำถามแรกนะครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอนนี้มีทั้งใช่และไม่ใช่ชูสูงๆทวนคำถามอีกหนึ่งรอบวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอบ
4: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกคื
4: ออ
0: าสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และใครดวงตาเห็นธรรมครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกเอาละอันนี้เพิ่งคำถามที่1อันนี้เหมือนการวอร์มวางไม้ครับวางไม้ไว้ที่โต๊ะต่อมาคำถามที่2ถามว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่สุดนะครับคือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลใช่หรือไม่ยกไม้ครับยกเลยยกไม้เดียวเอาคำตอบเดียว

ตอบก็คือใช่นะครับเพราะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลนะครับเอาละครับอ่ะต่อมาตั้งใจฟังคำถามนะวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช่หรือไม่ใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะเป็นการแสดงปฐมเทศสนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเวลาเราถ่ายภาพถ้าเราอยากรู้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนาเนี่ยจะมีรูปสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักจะอยู่ในภาพนั้นเสมอคือกวางเก่งมากนะครับเก่งมากเลยนะครับกวางเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเอาละครับคำถามต่อไปเลยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญตามประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันใช่หรือไม่วันวิสาขบูชานะ ยกไม้สูงๆเลยครับคำตอบก็คือใช่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันคือวันวิสาขบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ทั้ง3เหตุการณ์เกิดคนละปีนะครับเกิดคนละปีอ่ะตั้งสติวางไม้คำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าหลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชาคือโอวาทปาติโมกถูกไหมยกไม้ได้เลยครับว้าวคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะโอวาทปาติโมกทรงแสดงในวันมาฆบูชานะครับเอาละครับต่อมาวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ําเดือน8จนถึงวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ําเดือน11ถูกมั้ยครับถูกมั้ยถูกต้องมีเพื่อนบอกว่าถูกต้อง 100% ถูกต้องนะครับเพราะวันเข้าพรรษากําหนดคือวันแรม1ค่ําเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นวันออกพรรษาต่อมาครับในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนถูกไหมครับยกไม้เลยถูกไหมครับถูกนะครับเพราะในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนหลัง

0: ออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมยกไม้ครับคำตอบคือคำตอบคือใช่ใช่นะครับเพราะหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวนะครับต่อมาการประวารณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เมื่อได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยในความประพฤติของกันและกันจะทำทุกวันธรรมสวนะถูกไหมถูกไหมการประวารณานะยกไม้ครับสรุปใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะการประวารณาทำในวันเก่งมากนะครับไม่ใช่ครับเพราะการประวารณาจะกระทำหลังออกพรรษาคือช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันตั้งกี่เดือน3เดือนนะครับเมื่อหลังออกพรรษาแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการประวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกชื่อธรรมวจักกัปปวัตตนสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการหมุนพระธรรมจักรถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมนะใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่คำตอบคือใช่นะครับวันนี้ระลึกถึงในวันสำคัญชื่อว่าวันวันอาสาฬหบูชาเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับทีนี้ครูจะมีใบความรู้ที่3นะครับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และจดบันทึกลงไปในใบงานที่6นะครับชื่อว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจดบันทึกลงไปเลยครับจากการทำกิจกรรม

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับได้จดบันทึกการทำกิจกรรมอะไรไปครับเมื่อกี้ใช่หรือไม่นะครับเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้ครับครูมีข้อสงสัยมีคำถามมาถามนักเรียนอีกหนึ่งข้อคำถามถามว่าในวันสำคัญต่างๆชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรแล้วจะมีการปฏิบัติตนยังไงครับไปวัดทำบุญตักบาตรมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับไปวัดทำบุญตักบาตรไหว้พระฟังธรรมและอะไรนะเวียนเทียนนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการรักษาศีลนะครับก็ได้นะครับระหว่างวันนะครับก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรเมื่อตักบาตรเสร็จก็กวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนำอาหารไปถวายที่วัดรับศีลไปเวียนเทียนที่วัดฟังธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและแผ่เมตตาให้แก่สัมภสัตนะครับนี่คือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆมีวันไหนบ้างที่เราเวียนเทียนมีวันไหนที่เราเวียนเทียนบ้างครับมีวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาอัฐมีบูชานะครับ4วันเอาทบทวนมีวันไหนบ้างนะเวียนเทียน4วันมี
1: วิสาขบู
0: ชามาฆวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชานะครับเอาละครับนักเรียนต่อมาเป็นใบงานที่7นะครับใบงานที่7นะครับใบงานที่7เนี่ยคือให้นักเรียนครับเขียนไทม์ไลน์พุทธประวัติแต่ให้เอาอะไรครับวันสำคัญเป็นที่ตั้งครูบอกแล้วไงครับว่าวันสำคัญคือการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติใช่ไหมครับดังนั้นทีนี้เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆอันไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังให้เอามาเรียงครับเราจะไม่ได้เรียงเหมือนตอนต้นนะครับเราจะเรียงตามเหตุการณ์ของวันสำคัญว่าวันไหนเกิดก่อนนะครับโดยจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพร้อมบอกชื่อวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญตรงกับวันอะไรพร้อมทั้งบอกการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะครับครูจะรวบรวมนะครับใบงานนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนด้วยทั้ง2ใบงานนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนจะจบในวันนี้ครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปครับเราเรียนเรื่องอะไรไปครับวันนี
1: ้วันสำคัญทางพระพุทธศาสน
0: าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับอะไรครับพุทธประวัติใช่ไหมครับมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเช่นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือวันอะไรครับวันวิสาขบูชาการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอะไรครับวันอะไรเอ่ยแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบทั้ง3นะครับครบทั้ง3เลยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นนะครับต่อมามีวันอะไรอีกวันเข้าพรรษานะครับที่ให้พระสงฆ์จำวัดกี่เดือน3เดือนหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันออกพรรษาหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีคือตักบาตรเทโวนะครับมีวันไหนอีกนะวันมาบูชามาคบูชาเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นกี่เหตุการณ์4เหตุการณ์เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับมีวันอะไรอีกสุดท้ายวันอะไรเอ่ยวันอัฐมีบูชานะครับนักเรียนครับครูเชื่อว่าในวันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแต่ที่ครูพูดไปเมื่อกี้ครูก็ยังไม่ได้เรียงวันสำคัญตามเหตุการณ์นักเรียนอย่าลืมไปเรียงในใบงานนะครับว่าวันสำคัญแต่ละวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พุทธประวัติใดนะครับต่อมานะครับในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องชาดกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องชาดกนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วองค์ประกอบของดนตรีไทยใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีไทยสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยซึ่งก็จะใช้องค์ประกอบในดนตรีไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะแปลว่านักเรียนได้กลับไปทบทวนเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูมีคำถามทบทวนนะครับการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยมีประโยชน์อย่างไรนะนักเรียนลองคิดสักครู่TikTok จะมีตัวแทนตอบให้คุณครูไหมครับการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยมีประโยชน์อย่างไรมีเพื่อนยกมือแล้ว1คนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนซิว่าสิ่งที่เราศึกษาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
1: ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับทำนองไทยครับ
0: ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับทำนองไทยซึ่งทำนองไทยก็เป็นองค์ประกอบของดนตรีไทยด้วยเช่นเดี๋ยวปรบมือให้กับเพื่อนนะครับ

0: มีอีกไหมครับมีคำตอบเพิ่มไหมมีอีกไหมครับเริ่มมองตากันปริบๆแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็คือทำให้เราซาบซึ้งของบทเพลงได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าก่อนที่จะเป็นเพลงหนึ่งจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งดนตรีเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยอะไรลูกเสียงโดยใช้มนุษย์ใช้อะไรฟังใช้หูนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้ฉะนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสดนตรีได้ด้วยการฟังนะครับถึงจะซาบซึ้งแล้วก็รับรู้ความงามของเสียงได้นะครับซึ่งเพลงต่างๆก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญซึ่งองค์ประกอบไปด้วยเสียงดนตรีเกิดจากการดีดตีถูกต้องนะครับทำนองสัปดาห์ที่แล้วทำนองเกิดจากการเรียบเรียงเสียงถูกไหมครับมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสั้นนะมาเรียบเรียงกันเสียงดังเสียงเบานะครับจังหวะมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะที่อยู่ในบทเพลงไทยมีจังหวะสามัญจังหวะชิงจังหวะหน้าทับถูกต้องนะครับแปลว่านักเรียนไปทบทวนมาเรียบร้อยแล้วการประสานเสียงเป็นการประสานเสียงหรือเป็นสารเสียงระหว่างเสียงสูงเสียงต่ำระหว่างเครื่องดนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะรูปแบบหรือคีย์ตลักประกอบไปด้วยแบ่งเป็นวรรคเพลงประโยคเพลงแล้วก็เป็นท่อนนะครับอารมณ์ของเพลงเป็นเรื่องของสุนทรีถูกต้องสุนทรียะนะครับซึ่งต้องอาศัยอารมณ์และความรู้สึกในการถ่ายทอดออกมาก็มีทั้งผู้แต่งมีทั้งผู้บรรเลงถูกไหมครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะนักเรียนคิดว่าความช้าเร็วของจังหวะส่งผลต่ออารมณ์ของคนเราหรือไม่เพราะอะไรความช้าความเร็วส่งผลต่ออารมณ์หรือไม่สมมุติถ้าเราฟังเพลงช้าเพลงเร็วส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังหรือไม่มีเพื่อนยกมืออีกแล้วนะครับลองตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับ
1: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรเอ่ย
1: ถ้าเกิดว่าเพลงเร็วจะทำใหเราสนุกไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดเพลงช้าจะทำให้เราแบบฟังสบายหรือแบบฟังช้าๆแบบชิวๆครับ
0: ฟังช้าๆถ้าเกิดเพลงเร็วก็ทำให้สนุกสนานได้แต่ถ้าเกิดเพลงช้าก็อาจจะทำให้เรารู้สึกชิวๆสบายๆได้ใช่ไหมครับปรบมือให้คำตอบเพื่อถูกต้องนะอันนี้เดี๋ยวรับคะแนนเพิ่มจากคุณครูไปเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยได้อย่างถูกต้องส่วนทักษะเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างตารางเปรียบเทียบนะครับความรู้สึกในการฟังดนตรีของแต่ละประเภทนะครับส่วนคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของสุนทรียะในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ของเรานะครับในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนักเรียนได้รับใบความรู้ไปแล้วถูกไหมครับใบความรู้ที่เท่าไหร่วันนี
2: ้
0: ใบความรู้ที่2ดูที่โต๊ะของตนเองได้ใบความรู้แล้วหรือยังนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้รับใบความรู้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้รับสามารถติดตามได้จากคุณครูที่ควบคุมนะครับก็วันนี้จะมีใบความรู้ที่2ใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่2ด้วยใช่ไหมครับวันนี้นักเรียนก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องขององค์ประกอบดนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนทรียะนะครับการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงมีการสัมผัสระหว่างประโยคเพลงที่สอดคล้องกับจังหวะนะประกอบกับเทคนิคท่วงทีลีลาของผู้บรรเลงสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกหรือภาพพจน์ต่างๆตามบริบทของดนตรีไทยนะซึ่งอารมณ์ของบทเพลงจะประกอบไปด้วยเพลงที่ให้อารมณ์เศร้าโศก

คร่ำครวญอันนี้จะเป็นรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนานลื่นเริงอะไรครับให้อารมณ์ขลังศักดิ์สิทธิ์นะให้อารมณ์รักเบิกบานใจสบายอารมณ์นะครับให้อารมณ์ฮึกเหิมองอาจเร้าใจนะแล้วก็ให้อารมณ์ที่รู้สึกโกรธเกรี้ยวหรือเยาะเย้ยนะครับนะอันในเพลงในดนตรีไทยเนี่ยก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็จะวันนี้จะได้ฟังว่าเพลงที่นักเรียนได้ฟังเนี่ยจะให้อารมณ์อย่างไรวันนี้เราจะฟังเพลงหลายเพลงนิดหน่อยนะครับมาดูเพลงแรกให้นักเรียนฟังแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

0: จบไปแล้วนะครับทีนี้เข้าสู่คำถามก่อนที่นักเรียนจะได้ไปศึกษาต่อบทเพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับทำไมถึงรู้สึกเศร้าลูกเพราะว่าจังหวะเพลงทำไมครับ
1: ช้า
0: แล้วก็ทำนองเพลงยังไงทำให้เรารู้สึกว่าสะเทือนอารมณ์ถูกไหมนะครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับครุยบรรเลงเพลงโศกนะครับสำหรับอย่างแรกเลยอารมณ์แรกนะครับเพลงที่ให้ความรู้สึกโศกเศร้าคร่ำครวญอันนี้นักเรียนดูในใบความรู้ประกอบกับครูได้เลยนะครับจะเป็นเพลงที่มีจังหวะทำไมที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ช้านะครับทำนองเยือกเย็นโหยหวนทำให้ผู้ฟังรู้สึกเศร้านะครับเครื่องดนตรีที่บรรเลงจะใช้เทคนิคเฉพาะนะจะใช้เทคนิคเฉพาะอันนี้คือมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะเทคนิคเฉพาะยังไงสมมุติว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงอะไรลูกดาวทองใช่ไหมครับจากที่นักเรียนได้ดูเป็นเพลงดาวทองถ้าเกิดว่าทำนองหลักของเพลงดาวทองจะเป็นแบบนี้

0: ให้อารมณ์เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราใส่เทคนิคเข้าไปก็จะทำให้เพลงทำไมครับรู้สึกเศร้าลงมาอีกถูกไหมอันนี้คือเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรีนั่นเองนะเช่นเพลงธรณีกันแสงรู้จักไหมเพลงธรณีกันแสงรู้จักนักเรียนรู้จักดีเลยนะหรือเพลงเศร้าต่างๆเพลงช้าโหยเพลงทยอยเพลงมอนร้องไห้นักเรียนเคยได้ยินไหมครับ
1: เคย
0: ได้ยินนะครับบางคนเคยได้ยินทีนี้ลองยกตัวอย่างเพลงที่ฟังแล้วมีจังหวะที่สนุกสนานเพลงอะไรเอ่ยสนุกสนาน
1: พม่ากองยาว
0: เพลงพม่ากองยาวมีเพลงอะไรไหมที่เราเคยฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกสนาน

เพื่อนบอกขังข่าวอะไรลูกขังข่าวกินกล้วยเพลงอะไรอีกโอ้จีนตอกไม้มาเป็นไทยเลยเพลงเขมรไล่ควายนะอ่ะเพลงไทยต่างๆเหล่านี้ที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเป็นจังหวะที่สนุกสนานทั้งสิ้นเลยนะครับนะเพลงที่มีให้ความรู้สึกสนุกสนานรื่นเริงนะครับก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วทำนองคึกคักนะอันนี้นักเรียนจะคุ้นชินกันดีเลยเช่นข้างคาวกินกล้วยจังหวะชั้นเดียวถูกไหมพม่าเขวนะเขมรไล่ควายเป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังวันนี้เราฟังตัวอย่างเพลงเนาะเพลงจังหวะสนุกสนานนะครับไปเริ่มฟังกันเลย

นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงพม่ากลองยาวนะครับนักเรียนทำนองเมื่อสักครู่นี้คุ้นไหมครับคุ้นนักเรียนคุ้นชินกันดีเลยจังหวะเป็นไงเร็วแล้วก็สนุกสนานใช่ไหมครับเพื่อนบอกเพื่อนร้องได้ด้วยนะครับนะนักเรียนไปทางก็น่าจะคุ้นชินจังหวะกับทำนองนี้กันดีนะครับเดี๋ยวไปวิดิทัศน์ถัดไปนักเรียนลองฟังซิว่าเราเคยฟังเพลงแบบนี้หรือเพลงลักษณะนี้ในงานอะไรของโรงเรียนเนี่ยลองดูนะครับ

0: นะครับขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะครับเพลงสาธุการนะครับนักเรียนเคยได้ยินเพลงบรรเลงลักษณะนี้ในกิจกรรมของโรงเรียนหรือไม่เคยไหมครับเคยใช่ไหมครับอย่างในวีดิทัศน์ที่เป็นตัวอย่างเป็นพิธีอะไรครับนักเรียน
1: พิธีไหว้ครู
0: พิธีไหว้ครูใช่ไหมครับนักเรียนก็เคยผ่านมาแล้วบ้างนะครับสำหรับในโรงเรียนนักเรียนเคยเห็นในงานอะไรบ้างครับวันครูเคยเห็นไหมวันครูใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงใช่ไหมครับของโรงเรียนนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยเห็นเช่นเดียวกันนะครับนะต่อไปเพลงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นไงพอฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับจะมีทำนองที่หนักแน่นมีความองอาจนะครับทำให้ผู้ฟังมีจิตใจแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธานะครับส่วนใหญ่ก็นิยมบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนานะครับเช่นการบูชาพระรัตนตรัยเหมือนประธานจุดธูปเทียนปีพาดบรรเลงเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรครับสาธุ

การนั่นเองนะนะครับเพลงต่อไปนักเรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนี้ตั้งใจฟังนะครับ

นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงคำหวานนะครับเป็นไงนักเรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกสบายหูเพื่อนบอกสบายหูทำให้รู้สึกเหมือนเราตกหลุมรักใช่ไหมครับเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกรักเบิกบานใจสบายอารมณ์จะเป็นเพลงที่มีทำนองหรือจังหวะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีทำนองที่อ่อนหวานเนื้อเรื่องหรือบทร้องเนี่ยก็จะพัฒนาถึงความรู้สึกรักความสุขใจเช่นเพลงราวดวงเดือนเพลงคำหวานครับรวมไปถึงการชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามป่าเขาลำนาวภายต่างๆตัวอย่างเช่นเพลงคลื่นกระทบฝั่งหรือบูหลันลอยเลื่อนหรือเพลงขมิ้นไซโยกนั่นเองนะครับวิดิทัศน์ถัดไปนักเรียนตั้งใจดูแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกัน

นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเป็นโขนกลางแปลงพระราชทานนะครับ5มหาสงครามนะครับเป็นช่วงยกรบใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนสังเกตฟังเสียงแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วใจเพราะว่าดนตรีในเพลงนี้ใช้เครื่องดนตรีอะไรประกอบด้วยลูกกลองใช่ไหมครับจะทำให้เรารู้สึกว่าฮึมนะครับนะฮึกเหิมนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าพอประมาณนะทำนองไม่ราบเรียบนะครับจะเน้นจังหวะหนักแน่นนะครับเน้นจังหวะนะครับมักบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์นะครับใช้เครื่องประกอบจังหวะที่มีเสียงดังชัดเจนเช่นเครื่องประกอบจังหวะที่มีเสียงดังชัดเจนกลองทัดใช่ไหมครับพอฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมนะครับทำให้รู้สึกเกิดความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับนะครับเช่นเพลงกาวในเพลงกาวนอกเพลงปฐมเพลงเชิดนะครับทีนี้เพลงที่แสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวเยาะเย้ยนะครับโกรธเกรี้ยวเยาะเย้ยทีนี้อันนี้นักเรียนอาจจะต้องดูที่บทร้องประกอบด้วยนะครับจะมีทำนองที่ค่อนข้างเร็วทำนองไม่ราบเรียบจังหวะเร็วนะเน้นจังหวะหนักชัดเจนเลยนะครับเช่นเพลงนาคราชอันนี้นักเรียนลองดูที่บทร้องยังไงลองตีความซิว่าบทร้องนี้ให้ความรู้สึกอะไรเหมือนลองอ่านดูนะลองอ่านในใจก็ได้ครับแล้วลองบอกครูซิว่าบทเนี้ยอารมณ์อะไรนะครับอ่านเรียบร้อยยังนักเรียนลองตอบคุณครูซิว่าจากบทนี้ให้ความรู้สึกโกรธอะไรอีกแค้นนะครับทีนี้ลองมาฟังดนตรีประกอบนะครับว่าเมื่อเข้าดนตรีแล้วเนี่ยจะทำให้ยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับลองฟังดูนะครับ

เห็นไหมนักเรียนฟังจากเวลาคนขับร้องถูกไหมเวลาร้องจะมีการเน้นคำเน้นจังหวะถูกไหมพอฟังแล้วจะรู้สึกทำไมครับโกรธแค้นใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอารมณ์ของเพลงของคนร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงนครราชชั้นเดียวนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำกันนักเรียนเตรียมใบงานที่2ขึ้นมานักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่ได้รับนะครับลองติดตามกับคุณครูที่ควบคุมนะครับในใบงานที่2นะครับเป็นเรื่องของเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับลองหยิบนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราจะปฏิบัติกันทีนี้ในใบงานเนี่ยมีคำสั่งไว้ว่าให้นักเรียนสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกนะครับในบทเพลงไทยจากวิดิทัศน์ทั้ง2วิดิทัศน์ที่ได้รับชมฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องได้รับชมก่อนทั้ง2วิดิทัศน์หรือ2เพลงที่เราจะชมนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างเพลงที่1ที่นักเรียนได้ฟังและเพลงที่2ที่นักเรียนได้ฟังฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็เปรียบเทียบนะครับตามความรู้สึกของตัวนักเรียนเองที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะครับ

0: นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่1นะครับเป็นเพลงหน้าพาดนะครับต่อไปเพลงที่2อันนี้เราตั้งใจฟังนะแตกต่างจากเพลงที่1อย่างไรนะ
1: เพลงเราดวงเดือน2ชั้น

นะครับขอขอบคุณสื่อนะครับเพลงราวดวงเดือน2ชั้นนะครับทีนี้เราได้ฟังไปแล้วทั้งหมดกี่เพลง2เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตารางเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยที่เราได้ฟังกันนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับสงสัยถามคุณครูได้นะครับ

0: เรียบร้อยแล้วยังครับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเป็นไงครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาฟังตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอดูซิว่าได้คำตอบที่ใกล้เคียงกันหรือไม่กับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่1นำเสนอดูซิว่าได้ความรู้สึกอารมณ์ในบทเพลงไทยที่คล้ายกันหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังที่เพื่อนกันเลย
1: ต่างกันค่ะเพราะว่าเพลงที่1มีจังหวะเร็วมีการเน้นเสียงที่กองรู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: รู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ส่วนเพลงที่2
1: มีจังหวะช้ามีอารมณ์สื่อถึงความรักมีการเอื้อนเสียงค่ะ
0: มีการเอื้อนเสียงด้วยแปลว่า2เพลงนี้เพื่อนรู้สึกต่างกันใช่มั้ยครับปรบมือให้กลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เดี๋ยวมาฟังเพื่อนกลุ่มที่2กันนะครับ
2: ให้ความรู้สึกคืนมีความเกรี้ยวกราดครับ
0: มีความเกรี้ยวกราดนะครับเพื่อนบอกฟังแล้วรู้สึกเกรี้ยวกราดใช่ไหมครับในเพลงที่2แล้วลูก
2: ให้ความรู้สึกร่มรื่นทําให้อินกับเพลงมากขึ้นรู้สึกสบายใจ
0: รู้สึกสบายใจเพลงบรรยายถึงธรรมชาติด้วยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเก่งมากกลุ่มที่3เริ่มเลยกลุ่มที่3เพลงที่1และเพลงที่2ต่อกันเลย
3: เพลงที่1นะคะเป็นเพลงที่มีความขึงขังค่ะมีเสียงที่หนักแน่นเสียงดูขึงขังรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เกิดความศรัทธาค่ะเพลงที่2นะคะคือเพลงรักค่ะรู้สึกเบิกบานใจสบายอารมณ์ทำนองอ่อนหวานค่ะ
0: นะครับ2เพลงนี้แตกต่างกันใช่มั้ยครับปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเราได้มุมมองมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มที่4ยกมือเริ่มเลยค่ะ
4: เพลงที่1ทำให้รู้สึกฮึกเหิมรู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความศรัทธามีจิตใจแน่วแน่เพลงที่2ทำให้รู้สึกเบิกบานใจสบายอารมณ์ทำนองอ่อนหวานเนื้อร้องถึงความรู้สึกรักความสุขใจค่ะ
0: ครบถ้วนเลยปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับต่อไปกลุ่มที่5
5: เพลงที่1นะครับเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ฟังแล้วรู้สึกแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธาเพลงที่2เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกเศร้าโศกฟังแล้วรู้สึกเศร้าเพราะจังหวะช้าครับ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับเก่งมากนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่6กันว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มเลย
6: วิธีทัศน์ที่1นะคะทําให้เรารู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์มีทํานองหนักแน่นแสดงถึงความองอาจทําให้ผู้ฟังมีจิตใจแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธาวิธีทัศน์ที่2เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกรักเบิกบานสบายอารมณ์มีทำนองอ่อนหวานเนื้อร้องพรรณนาถึงความรู้สึกรักความสุขใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับนะแปลว่านักเรียนทั้ง6กลุ่มเพื่อนๆ เราทั้งหมดเลยนะครับมีความคิดเห็นไปในทางทิศเดียวทางเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าเพลงที่1รู้สึกอย่างไรขลังศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับส่วนเพลงที่2รู้สึก

0: เบิกบานใจหรือรู้สึกให้เรารู้สึกว่ารักนั่นเองนะครับเพราะว่าบรรยายหรือพรรณนาถึงธรรมชาติด้วยความรักด้วยนะครับเดี๋ยวใบงานนะครับเราจะเก็บรวบรวมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับเก็บรวบรวมส่งให้กับคุณครูที่ควบคุมเพื่อทำการตรวจและให้คะแนนในลำดับถัดไปนะครับส่วนวันนี้นะครับอารมณ์ของเพลงนะอันนี้เป็นสาระน่ารู้นะครับจะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความคิดนะอันนี้สำคัญด้วยนะครับหรืออารมณ์ของแต่ละคนในช่วงเวลานั้นในขณะที่บางคนเห็นว่าเพลงมีความไพเราะให้อารมณ์สนุกสนานแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสนุกสนานก็ได้เพราะว่าแล้วแต่พื้นฐานทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียะนะครับดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียะนะเพลงไทยถึงแม้จะเป็นเพลงที่สนุกสนานหรือเศร้าโศกก็เป็นเสียงที่ถ่ายทอดออกมามีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันผู้ฟังจะคล้อยตามเพลงนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะจังหวะทำนองลีลาความสามารถของผู้บรรเลงการใช้กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆในการที่ทำให้เพลงนั้นสื่อถึงอารมณ์ออกมาเหมือนตอนที่ครูเป่าครูเห็นไหมจังหวะพื้นฐานจังหวะหลักทำนองกับเพลงที่ใส่ลูกเล่นเทคนิคของครูเป็นไงครับให้อารมณ์ที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะทั้งที่เป็นเพลงเดียวกันนะครับความรู้สึกนะครับอารมณ์ของเพลงมีความแตกต่างจากเพลงตะวันตกนะเพราะว่าความสามารถของบูรณาจารย์ทางดนตรีไทยสร้างสรรค์จังหวะทำนองเครื่องดนตรีวิธีบรรเลงได้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยนะครับได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยบุคลิกของคนไทยอันแสดงออกถึงความเรียบร้อยนิ่มนวลตามเอกลักษณ์ของคนไทยนี้สำคัญนะครับฉะนั้นดนตรีไทยก็แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยตามจริตของคนไทยนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะศึกษาประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงแล้วก็ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้อง2เรื่องเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับคุณครูที่ควบคุมนะครับก็มีใบความรู้ที่3ประเภทของบทเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่3นะครับแผนผังสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะครับแล้วก็ใบงานที่4ด้วยนะครับสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อคำถามไหมครับเดี๋ยวเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูนะครับไม่มีคำถามนะครับก็เดี๋ยวพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปัญหาหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในการทดลองครับก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ
1: เมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจค่ะเพราะหนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก
2: I've been involved in Enjoy Science project since 2016. The main goal of this project is basically to uplift the quality of science and mathematics teaching amongst educational expansion schools across the country, especially those lacking resources. We began with inviting science and mathematics teachers to take part in our professional development programs, where we demonstrate how science and mathematics should be taught. And then we adopt the principle of active learning using an inquiry-based approach in order to deliver the content to the students. Based on this teaching principle, the project provides learning materials for the school partners, which cover content related to physics, chemistry, biology, geology, and also mathematics. And we also position ourselves as a coach and a supporter of the teachers.
0: ตอนนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นจุดหมุน
2: So after we implemented the learning activities for some time, 2 years, we learned that there are 2 main challenges that are critical and need to be solved. One is to do with scientific literacy among students.including both reading and writing. And the other is the increasing number of students who are identified as, you know, having learning disabilities condition. So these issues have become our current concerns, and we seek to find out how are we going to help them reduce such fun environment to get students familiar with technical terms and concepts. We try to make things that are difficult more accessible to students. And we learned that after we use card games to teach students about, you know, the topic of tonicity, we found that students learn even better. They have better conceptual understanding, and, you know, importantly, they express that they are more happy in their class.
1: ยังการวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายค่ะสนุกค่ะเข้าใจง่ายด้วยค่ะก็มีความสุขค่ะได้เล่นได้สนุกไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
2: Throughout the 3-year period we could see a number of educational improvements from the project first of allWe are glad to see that students' learning improved significantly based on the national test. However, I don't mean that, you know, the scores are everything. We also, you know, feel pleased to see that students, you know, feel more happy when they learn. We could see the energy that they come to the class, and we could see their positive attitude towards learning. Another significant improvement that we could see.Is the confidence of the teachers and their quality of teaching.
3: ถ้านักเรียนจำไม่ได้ในขณะที่นักเรียนเรียนให้เรียนจดบันทึกไว
0: ้ก็ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็จะช่วยให้เขามีความเข้าใจมากขึ้น
4: ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณครูได้มาพัฒนาในส่วนของพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาเด็กได้อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาเรื่อยๆค่ะ
2: And another thing that I think I learned for myself is that research isn't just a piece of paper, and research isn't just going to a conference, but the real impact of research that is changing.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้า

0: เสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะ

0: เพราะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะเพิ่งดูวิวค่ะนี่ก่อนเคยเห็นไหม
0: อ๋อความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งนึงของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือpresent simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรเงี้ย present simple tense ค่ะ2 past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต3 future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต4คือ present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเราอ่ะมีคลิปนึง

0: and this is Ying Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ
2: Are you ready?
1: I'm ready.
2: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โห
2: เดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ตเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ว้า
3: วสวัสดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
2: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมดนะ
2: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
2: yes you have to choose one
1: then I go for this oneThis is so easy.
2: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
1: No.
2: Is she a singer?
1: Kind of, yeah.
2: Is she Thai?
1: Yes.
2: Is she young?
1: Yes.
2: Is she in a band?
1: Yes.
2: Is she still studying?
1: Oh, this is difficult. No.
2: Is her song like pop song?
1: Yes.
2: That's a stupid question. Pop song.
1: This is so Maybe easy.
2: Why? Is she tall?
1: If I'm tall, then she tall.
2: Is she in BNK 48?
1: Yes.
2: To bang.
1: Yeah, it's teacher bang. And she just graduated last 2 weeks.
2: คุณจะตอบเธอบางตั้งแต่คำถามที่ห้าแล้ว Is it my turn now?
1: Hanne, what is that? Is it male?
2: Yes.
1: He Thai?
2: Yes.
1: Is he studying in Mahido?
2: Yes. That's a good question.
1: Is he graduated?
2: Yes.
1: Is he a singer?
2: No.
1: Is he an actor?
2: Yes.
1: Is he tall?
2: Yes.
1: Is he a MUIC student?
2: Yes.
1: He Nainapad.
2: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
1: My turn
2: okay
1: you oops
2: is a woman
1: yes
2: is she a student
1: she's not
2: a student is she an actress
1: no she's not
2: is she from Mahidon
1: no she's not
2: จริงๆควรถามแบบ student ป่ะ singer
1: Yes.
2: Is she Thai?
1: Yes.
2: Is she in a band?
1: Yes, she's in a band.
2: Is she in BNK?
1: She's not in BNK 48.
2: Bad leo ka! Is she the only singer?
1: No.
2: Is she young?
1: If I'm young, she's young.
2: What answer? Is she short hair?
1: No.
2: Is her band consist of more than 3 people?
1: Yes.
2: พี่มองอะไรกับนารูโตะ
1: นารูโตะมันการ์ตูน Everyone here know her.
2: Who is she? พี่ก่อน Is she good at dancing?
1: Yes.
2: คำนี้กาเฟ
1: ่ No.
2: Does she speak English well?
1: Yes. My hint, she is the best dancer.
2: Lisa.
1: The best.Yes, it's Lisa.
2: I should have known that. Blackpink in your area. Lisa will be so disappointed on me.
1: Oh.
2: That's so sad. How did I miss that? Okay.
1: Is it a woman?
2: Yes.
1: Is she a member of Blackpink?
2: No.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: That's difficult right now. Can she play a guitar?
2: Yes.
1: Is she a singer?
2: Yes.
1: Is she a Mahido University student?
2: Yes.
1: What? Is she graduated?
2: No.
1: Oh. Is she third year student?
2: Yes.
1: Is she in

0: MUIC?
1: Yes.
0: Is it me?
1: Yes.
0: I know who's the winner here. Wow.
1: The person, women?
0: No.
1: Actor?
0: No.
1: Is he a singer?
0: Yes.
1: Is he in the band?
0: Yes.
1: I didn't ask with the thinking at all. Is he from Mahidol University?
0: No.
1: Is he in his 20s?
0: Yes.
1: The toil.
0: No.
1: Who's high? Nak long?
0: In a band.
1: In a band. Wasabi. Is he still studying?
0: No.
1: Does he dance well?
0: Yes.
1: He danced really well.
0: Like when you drive on the highway, you will see him. No. Who else?
1: Bam Bam.
0: Yes. Oh. This is Bam Bam GOT7.
1: The last one.
0: Is it a man?
1: Yes.
0: Is he a MUIC student?
1: Yes.
0: Is he a singer?
1: Yes.
0: Is it Hip Hop Mepolit?
1: Yes.
0: I got it for 4 questions.
1: Who's the last one? And today's winner is Nong Ken Ken.
0: No, no. There's also something for the losers.
1: Yeah, I know.
0: Bang, bang, bang, bang, bang. No, it's a cute unkey here. พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
1: พี่คณะต้องป่าเลยเว้ยเนี่ย
0: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ one two threeตอนนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะและเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา25พฤษภาคมกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40โอ้วันแรกเนี่ยยอดตอบรับล้นหลามทีเดียวแต่หลังๆมาเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะนิ่งยังคงพอเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับการที่จะใครจะกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าใครที่ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเช่นเรื่องของOTP ยืนยันตัวตนไม่ได้อะไรแบบนี้คงต้องรีบกันหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาจนถึง22นาฬิกาของคืนนี้ครับขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์เหลือกว่าอีกราวๆ4ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกว่า25ล้านคนแล้วครับดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลือก็คือ4,164,479สิทธิ์ครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย plus.th นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ดำเนินการยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการได้จนถึงเวลา4ทุ่มของคืนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขล่าสุดครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึงกว่า25ล้านคนเสร็จครับและในจำนวนนี้ระบบได้อนุมัติสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า25ล้าน4แสนคนมาดูสัดส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจะพบว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ราวๆ74% นะครับโดย 74% ที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านคนซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐบาล

0: และการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดครับคือช่วงอายุ 31-45 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีและเมื่อแยกตามเพศนะครับว่าเพศหญิงให้ความสนใจลงทะเบียนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 56-44%ส่วนภาคผู้ประกอบการและร้านค้าครับก็คึกคักไม่แพ้กันล่าสุดนั้นมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,200,000 รายและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 650,000 ร้านค้าประเภทกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดครับยังคงเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าโดยภูมิภาคที่มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนจังหวัดที่ครองแชมป์ร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชลบุรีและสมุทรปราการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตามธนาคารในจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังคงคึกคักครับมีทั้งกลุ่มที่ทำในระบบออนไลน์แล้วมีปัญหาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารรวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมารอกันแน่นธนาคารตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่มารอนะเขาจัดระเบียบกันเองครับโดยใช้วิธีวางรองเท้าจองคิวไว้จะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องแย่งคิวกันครับนี่นะครับที่เขาวางรองเท้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าของรองเท้าก็ไปนั่งรอไม่ต้องมายืนหรือว่ามาเบียดแย่งคิวกันให้เป็นปัญหาเป็นการบริหารจัดการคิวกันเองของประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมารอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถอำเภอเมืองยะลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากในยุคที่ข้าวของแพงหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ในบ้านเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างไรก็ตามได้สะท้อนปัญหากับว่าบางคนไม่มีเงินหรือไม่มีโทรศัพท์รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยลงทะเบียนก็ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงครับ
2: บางคนที่ว่าไม่มีโทรศัพท์ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเขาไม่รู้หนังสือลูกหลานก็ไม่สนใจก็เสียสิทธิ์ในครั้งนี้ผมอยากให้กับรัฐบาลกลับไปตั้งกลุ่มนักคิดว่าเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรให้มันถึงจุดที่ว่าเป็นจุดที่ว่าจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆเพราะทุกคนก็หาเช้ากินค่ำนะครับคุณตองหาเช้ากินค่ำนะเราไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนคนในเมืองกรุงนะครับคนบ้านเรานะครับก็เนี่ยพี่ๆลองดูพี่นักข่าวลองดูอุตส่าห์ยอมเปลืองกันมาแต่เช้าเพื่อต้องการได้เงินตัวนี้เพื่อมาเยียวยาในครอบครัวไง
3: คือของใช้ของในบ้านบางทีก็200-300ประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของอะไรก็แพงทั้งนั้นก็ได้การใช้จ่ายภายในบ้านด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนกันเองนะครับขณะที่ไปดูที่สาขาพัทลุงของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็เพราะว่าบางส่วนน่ะเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารครับโดยมีเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการชำระค่าครองชีพและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับเป็นรายใหม่ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะหวังกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นและหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนก็เปิดเผยนะครับว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมานั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงครั้งนี้เมื่อทราบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลือจึงรีบเดินทางมาสมัครให้ทันในวันสุดท้ายวันนี้ครับ
1: ช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอลาดยาวก็มีประชาชนเดินทางมารอคิวกันเป็นจำนวนมากบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดมายืนต่อคิวที่หน้าธนาคารแล้วก็หน้าตู้ ATM เพื่อรอยืนยัน

0: ัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการประชาชนที่มารอคิวส่วนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดจนมีผู้ตกค้างแล้วก็ต้องกลับมารอคิวใหม่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับธนาคารก็แจ้งว่ารองรับผู้ใช้บริการได้เพียงแค่600คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบไปสาขาอื่นใกล้เคียงแทนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันสลับไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างครับทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาก็พบว่าร้านค้าต่างๆตื่นตัวแล้วก็เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะอย่างที่ร้านขายข้าวมันไก่ในปุ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าโครงการจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างชัดเจนครับ
1: ค่ะก็ดีค่ะมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มีกำลังซื้อเยอะขึ้นด้วยค่ะ
2: แต่ครั้งที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
2: อยากจะมีงบประมาณ
1: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วย
0: ซึ่งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์นะครับ หลายคนก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากโดยเฉพาะการซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
3: ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยววันที่1มิถุนายนคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับส่วนใครที่ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ไปตามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาต่างๆทั้งบนห้างแล้วก็ที่ตั้งอยู่ข้างนอกห้างเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ทันก่อน4 ทุ่มนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของอีโบลาอันนี้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เชื่อมั่นว่านานาชาตินั้นสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้แต่ไม่สนับสนุนมาตรการในการห้ามเดินทางนายเทดรอสอัดนาฮอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงดีอาร์คองโกในประเทศในแอฟริกากลางนะครับโดยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของนานาชาติจะทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้สำเร็จและเขาไม่สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคที่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเนื่องจากไม่ช่วยอะไรมากส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนั้นเขาเห็นว่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงกว่านี้เพราะเชื่อว่าไวรัสได้แพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนถูกตรวจพบนับเป็นการระบาดครั้งที่17ในประเทศนี้นับจากที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนส่วนภารกิจของเขาครับในการมายังดีอาร์คองโกนั้นก็จะช่วยเหลือสั่งการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดทั้งนี้พบเชื้อสายพันธุ์นะครับก็คือบันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น223คนแต่ว่าในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันเพียง10คนครับขณะที่ยอดผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,000 คนแล้วส่วนในยูกันดานั้นพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อแล้ว1คนป่วยสะสมอีก6คนและล่าสุดครับยูกันดาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกแล้ว
0: ในส่วนของประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลพนักงานและผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะครับมาตรการสำคัญ3ด้านที่เน้นย้ำประกอบด้วยอันที่1คือการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยสถานประกอบการควรจัดเตรียมจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้เพียงพอสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมสื่อสารแนวทางปฏิบัติและช่องทางประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้ามีอาการป่วยมาตรการที่2คือแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เข้าพักต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลามีประวัติเสี่ยงและมีอาการป่วยให้สวมหน้าก

0: อนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักและห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทห้ามพนักงานโรงแรมขับรถส่วนตัวนำผู้เข้าพักที่มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างทางสิ่งที่ต้องทำคือรีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและจัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคมาตรการที่3คือเรื่องการทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงและหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือว่า PPE ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จทางนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ดูเรื่องของน้ำมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 5.2 ล้านลิตรครับหลังผลตรวจสอบนั้นพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามที่การประกาศของกรมธุรกิจพลังงานพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทครับก่อนส่งเรื่องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาความเชื่อมโยงคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณกว่า5,200,000 ลิตรจากคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ตรวจสอบคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล5 ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5 ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งผลทดสอบคุณภาพน้ำมันพบว่ามีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปซึ่งต้องวางจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากขยายผลพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทอง
0: ส่วนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีก็พบความผิดปกติที่บริเวณคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็ห้วยตะเข้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานไปที่จังหวัดสระบุรีปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อเก็บหลักฐานนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นต่อโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำอากาศทั้งภายในและนอกโรงงานเป้าหมายขณะที่ดร.ยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงติดตามสภาพลำน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยโดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนเพื่อนำไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน7 วันครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะแถลงข่าวรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการตรวจวัดค่าปนเปื้อนของโลหะหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ประสบปัญหา3 จุดได้แก่บริเวณฝ่ายห้วยตะเข้ฝ่ายบ่อลุงคำและฝ่ายขนมจีนพบว่าไม่มีค่าโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456
2: พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับ
1: ดูเรื่องของกัญชานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังกรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาย่านสุขุมวิท11และ13ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกฎกระทรวงควบคุมกัญชาฉบับใหม่ปี2569และยกระดับร้านกัญชาสู่มาตรฐานทางการแพทย์นายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศแล้วกว่า 9,000 ร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 2,000 ร้านทั้งมีการพักใช้และก็เพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงจับกุมผู้ฝ่าฝืนยึดของกลางกว่า600กิโลกรัมมูลค่ากว่า55ล้านบาทสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นกำหนดให้ผู้ขออนุญาตรายใหม่ต้องเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหรือผู้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมควบคุมมาตรฐานร้านทั้งระบบจัดการกลิ่นและควันรวมถึงต้องมีผู้ผ่านการอบรมประจำร้านตลอดเวลาทำการนอกจากนี้ยังเปิดตัวสติ๊กเกอร์3สีครับติดที่หน้าร้านเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบร้านถูกกฎทันทีพร้อมย้ำเดินหน้าตัดวงจรการละเมิดกฎหมายกัญชาเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์เปิดข้อมูลด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากพบว่าเด็กไทยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีฟาลีเพิ่มสูงขึ้นครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคอีฟาลีเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางรายถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ10นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1ล้านคนผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 7.1 แล้ววัยรุ่นอายุ15ถึง29ปีมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 8.4 ภายใน5ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ6ถึง14ปีกว่าร้อยละ57ได้รับควันบุหรี่มือ2แม้ไม่ได้สูบเองแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภายในบ้านและสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือมาตรฐานในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีฟาลีเพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์คัดกรองซักประวัติและตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: พักกันสักครู่ครับยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: เสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่

0: ไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมาๆๆๆแม
2: วแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
2: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: Paolo.
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องการจัดตกแต่งบ้านนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการจัดตกแต่งบ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันก่อนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดตกแต่งบ้านได้ออกแบบห้องต่างๆในบ้านได้และก็เห็นความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้านจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขใครคือผู้อยู่อาศัยคะพวกเราเองหรือสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะวันนี้ครูมีคำถามบ้านใครที่ทาด้วยสีแดงบ้างมีไหมบ้านใครที่มีห้องนอนหรือห้องต่างๆภายในบ้านเป็นสีแดงบ้างมีไหมบ้านใครที่มีห้องนอนหรือห้องต่างๆเป็นสีฟ้าพาสเทลมีไหมมีนะคะทีนี้นักเรียนดูภาพสีสองสีระหว่างสีแดงกับสีพาสเทลทำให้เรารู้สึกมีความแตกต่างไหม
2: ม
1: ีแตกต่างกันยังไงสีแดงเป็นไงลูก
3: ร้อน
1: รู้สึกร้อนรู้สึกรู้สึกอะไรนะคะแล้วสีฟ้าพาสเทลอะรู้สึกเย็นแค่สีเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นไงคะสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเองได้ใช่ไหมคะทำให้เราได้รู้ถึงอารมณ์ตัวเองว่าถ้าเรามองสีแดงเรารู้สึกยังไงมองสีฟ้าพาสเทลรู้สึกยังไงนะคะแล้วสีพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกับบ้านของเราบ้างเกี่ยวอะไรกันกับบ้านการจัดตกแต่งบ้านเกี่ยวข้องกันยังไงคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะโทนสีเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราหรือเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านใครตอบยกมือเลยข้อนี้เราจะให้รางวัลนะคะเชิญเลยครับลองบอกคุณครูหน่อยว่าในเรื่องของโทนสีเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับการจัดตกแต่งบ้าน
4: ความสวยงามครับ
1: ความสวยงามนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากใครอยากมีบ้านที่สวยงามยกมือแน่เห็นไหมคะสีก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งห้องต่างๆในบ้านนะคะก็มีความสำคัญเหมือนกันมาดูถ้านักเรียนมีบ้านของตัวเองเราอยากมีบ้านสีอะไรระหว่างสองภาพนี
2: ้
1: ใครอยากได้สีฟ้าอยากมีบ้านสีฟ้านะคะโอ้หลายคนใครชอบบ้านสีแดงยกมืออ่ะไม่แดงก็ได้เอาสีอื่นๆมีไหมคะสีอะไรลูกสีขาวสีเทามีไหมมีไหมคะคนที่ยกมือตอบคุณครูนะคุณครูมีรางวัลให้แต่หลังจากเราเรียนจบนะคะบางคนชอบสีขาวบางคนชอบสีเทาบางคนชอบสีฟ้าแต่ส่วนใหญ่สีฟ้าใช่ไหมคะสีแดงไม่มีเลยเหรอห้องนี้มีไหมนักเรียนปลายทางชอบสีอะไรบ้างคะที่บ้านของนักเรียนมีสีโทนแบบนี้หรือไม่มาดูในการจัดตกแต่งบ้านนะคะเราต้องมีหลักในการจัดใช่ไหมหลักสำคัญองค์ประกอบสำคัญเราต้องรู้ก่อนที่จะไปจัดหรือตกแต่งห้องหรือบ้านของตัวเองนะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าเราจัดบ้านออกมาได้ดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคนในบ้านก็มีความสุขแล้วก็มีพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านทุกคนก็เป็นไงคะมีความสุขด้วยเวลาจัดบ้านเราจัดคนเดียวไหม
0: ไม
1: ่ใครด้วยมาช่วยเราได้พ่อแม่หรือสมาชิกทุกคนในบ้านใช่ไหมคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพราะบ้านนั้นเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของใครของทุกคนในบ้านฉะนั้นทุกคนสามารถช่วยกันได้แสดงความคิดเห็นได้ไหมได้ไหมคะ
2: ได้
1: นักเรียนรู้ไหมว่าองค์ประกอบของการจัดตกแต่งบ้านมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะจัดเราต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างเราถึงจะได้จัดบ้านของเราให้น่าอยู่ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันดับแรกคือโทนสีเมื่อกี้คุณครูให้ดูไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้นะคะคุณครูถึงบอกว่าโทนสีมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการจัดและตกแต่งบ้านนักเรียนเรียนวิชาศิลปะมาแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่เรื่องของโทนสีโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะคะนักเรียนดูว่าโทนสีเย็นทิ้งครูให้ดูภาพบ้านสองหลังก่อนหน้านี้ดูภาพบ้านสองหลังก่อนหน้านี้สีอะไรคะ
2: ส
1: ีแดงกับสีฟ้าพาสเทลใช่ไหมคะสีแดงอยู่ในโทนสีอะไรลูกสีโทนร้อนใช่ไหมคะสีโทนร้อนให้ความรู้สึกยังไงนะอบอุ่นนะคะสีโทนร้อนให้ความรู้สึกอบอุ่นหรืออยู่ไม่ค่อยนิ่งหรือมันแสดงถึงการเคลื่อนไหวใช่ไหมนะคะบ้านสีฟ้าพาสเทลอยู่ในโทนสีเย็นโทนสีเย็นจะให้ความรู้สึก
2: เย
1: ือกเย็นสุขุมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราจัดห้องในโทนสีเหล่านี้แล้วนะคะจะให้ความรู้สึกอย่างไรในแต่ละสีคุณครูมีตัวอย่างห้องที่สีที่เขานิยมกันณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจะทำให้บ้านเราดูน่าอยู่มากขึ้นนะคะโทนสีทาบ้านลองมาดูที่กำลังเป็นที่นิยมณปัจจุบันนี้มีสีอะไรบ้างสีอะไรคะสีขาวนักเรียนมองเห็นห้องที่เป็นสีขาวแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะ
2: สบายตา
1: สบายตารู้สึก
2: โล
1: ่งโปร่งใช่ไหมคะยังไงอีกมินิมอลห้องเป็นไงรู้สึกกว้างใช่ไหมคะสว่างโทนสีขาวจะเป็นโทนที่นิยมเป็นสีพื้นที่นิยมในการสร้างบ้านทาสีบ้านหรือตกแต่งห้องต่างๆนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็หาตกแต่งได้ง่ายเพราะจะเข้ากับทุกสีเนาะต่อไปสีอะไรคะ
2: ส
1: ีน้ำตาลสีน้ำตาลอยู่ในโทนสีอะไรนะ
0: โทนร้อน
1: สีน้ำตาลอยู่ในโทนร้อนใช่ไหมคะให้ความรู้สึกอบอุ่นมีเสน่ห์ใช่ไหมคะอบอุ่นมีเสน่ห์โทนสีน้ำตาลถ้าเกิดว่านักเรียนจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่จะให้มาเข้ากับโทนสีน้ำตาลนี้ควรจะเป็นสีอะไรคะ
2: ส
1: ีขาวเก่งมากได้อีกโทนหนึ่งในห้องเรามีด้วยสีอะไรคะสีเหลืองได้ไหมน้ำตาลเหลืองเหลืองอาจจะเป็นเหลืองอ่อนไม่เข้มมากอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาช่วยได้สีขาวต่อไปสีเขียวให้ความรู้สึกยังไงคะ
2: ร
1: ่มรื่นรู้สึกเหมือนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมคะสดชื่นช่วยให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องนั้นรู้สึกเป็นไง
2: สงบ
1: ผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆใช่ไหมคะโทนสีเขียวต่อไปโทนสีโทนสีเทานะคะโทนสีเทาจะเป็นโทนสีที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นตัวของตัวเองมีความเข้มแข็ง นะคะนะโทนสีเทาอะไรนะเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนต่างๆที่จะนำมาใช้ควรจะเป็นสีอะไรลูก
3: สีขาว
1: สีขาวเก่งมากสีเหลืองสีดำได้ใช่ไหมคะเป็นโทนเดียวกันหรือมีสีอื่นอีกไหมสีเบจใช้ได้ไหมนะสีเบจก็ใช้ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่บุคลิกลักษณะที่แบบมีความมั่นใจนะคะมีความเข้มแข็งนะต่อไปสีน้ำเงินนะคะโทนสีน้ำเงินจะทำให้เรารู้สึกเป็นไงเปรียบเสมือนอะไรโทนสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเรามองแล้วเรารู้สึกอะไรคะนึกถึงน้ำทะเลนึกถึงท้องฟ้าใช่ไหมคะสีน้ำเงินจะช่วยให้บ้านดูอบอุ่นนะคะดูผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นสีที่โทนเย็นใช่ไหมคะทีนี้เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งต่างๆเครื่องเรือนต่างๆที่เลือกใช้ควรเป็นสีขาวสีขาวใช้ได้ลูกสังเกตว่าสีขาวจะใช้ได้กับทุกโทนสีถ้าเราจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนที่นำมาใช้ในการจัดตกแต่งบ้านสีขาวจะเป็นสีกลางที่สามารถเข้าได้กับทุกสีนะคะต่อไป องค์ประกอบแรกเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเรื่องของอะไรคะโทนสีใช่ไหมจำไม่ดีนะโทนสีเป็นองค์ประกอบที่หนึ่งประกอบที่สองคืออะไรคะลูกมองภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงเห็นอะไรสิ่งแรกที่เห็นในภาพดอกไม้ใครเห็นดอกไม้ยกมือนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือจุดสนใจในห้องนั้นเวลาเราจัดห้องจัดบ้านมันต้องมีมุมที่พอมีแขกเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเป็นจุดสนใจในบ้านใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนบอกคุณครูมาเมื่อกี้เห็นดอกไม้แสดงว่าดอกไม้เป็นจุดสนใจของห้องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนออกแบบนะนักเรียนต้องใช้หลักองค์ประกอบเหล่านี้นะคะต่อไปมีอะไรอีกภาพนี้ดูสิทำให้เรารู้สึกไงเขาจัดห้องเป็นยังไงคะมีการอะไรคะแบ่งห้องเป็นสัดส่วนใช่ไหมข้อที่3นี้ก็คือเน้นความเป็นสัดส่วนนะคะสมาชิกในบ้านเรามีกี่คนเราควรจะจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนเหมาะสำหรับสมาชิกในบ้านนะคะเหมาะสำหรับสมาชิกในบ้านเพื่อเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยากมีมุมส่วนตัวมีไหมนักเรียนมีไหมอยากมีมุมส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวหรืออยากพักผ่อนมีไหมมีนะคะฉะนั้นช่วงเวลานั้นมีเราก็ต้องแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีห้องเป็นของตัวเองหรือมีมุมเป็นของตัวเองสำหรับเป็นมุมส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่มีห้องบ้านเราพื้นที่ไม่กว้างบ้านเราพื้นที่น้อยก็อาจจะกั้นแบบนี้ก็ได้อย่างน้อยมันก็เป็นสัดส่วนได้นะคะต่อไปเห็นอะไรคะห้องนี้สบายไหม
3: สบาย
1: น่าอยู่ห้องนี้นะคะเน้นอะไรองค์ประกอบเรื่องของความสมดุลนะคะความสมดุลในเรื่องของการจัดวางเครื่องใช้ต่างๆนะคะการจัดวางเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งสัดส่วนได้สมดุลนะคะของไม่เยอะเกินไปไม่ดูแน่นเกินไปไม่ดูอึดอัดเนาะต่อไปห้องนี้เป็นไงคะได้ยินใครพูดเมื่อกี้สะอาดเก่งมากใครตอบ2คนเมื่อกี้ใครตอบก่อนลูกตอบก่อนใช่ไหมคะคุณครูได้ยินมาแว่วมาสะอาดนี่ก็เห็นว่าห้องนี้สะอาดใช่ไหมคะความสะอาดเก่งมากสะสมแต้มไว้นะความสะอาดนะคะ ห้องต่างๆภายในบ้านถ้าเราทำความสะอาดเป็นประจำจะทำให้ห้องนั้นเป็นไงเวลาแขกมาบ้านเป็นไงคะรู้สึกน่าอยู่รู้สึกบ้านนี้มีเสน่ห์ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะในบ้านหรือในห้องต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะในห้องต่างๆในบ้านเนี่ยถึงจะไม่มีแขกเข้าไปในห้องแต่ควรจะเป็นไงคะต้องจัดให้สะอาดอยู่เสมอนะคะต่อไปน่าจะเป็นวัสดุใช้สำหรับและสิ่งของใช้สำหรับตกแต่งบ้านใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มาจาก
4: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในการจัดตกแต่งบ้านเราสามารถทำเองได้ไหม
4: ได
1: ้ประดิษฐ์เองได้ไหมคะ
4: ได
1: ้ได้นำความรู้ที่มีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆเพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านเพื่อช่วยให้บ้านนั้นประหยัดมากขึ้นนะคะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงสมาชิกในบ้านช่วยกันทำได้ไหมประดิษฐ์ได้ไหมคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาช่วยได้นักเรียนก็สามารถทำได้ประดิษฐ์ของเล็กๆน้อยๆที่สามารถประดับตกแต่งบ้านได้ส่วนผู้ปกครองสามารถนำของใช้ที่อาจจะเก่าแล้วนำมาทำไงได้ของใช้ที่เก่าแล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่

0: แต่สีมันอาจจะไม่สวยสีซีดหรือรูปแบบมันอาจจะไม่ถูกใจทำไงคะประดิษฐ์ใหม่หรือ DIY ใหม่ใช่ไหมอาจจะเติมแต่งสีสันให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็นำมาจัดวางได้ประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายกับครอบครัวนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงลูกต่อไปห้องนี้เป็นยังไงถ้านักเรียนได้ไปนั่งอยู่ตรงนี้นักเรียนจะรู้สึกยังไงคะปลอดภัยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้ตั้งใจมากเก่งมากนะคะสะสมไว้นะถ้านักเรียนไปนั่งอยู่ในห้องนี้จะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าอะไรคะการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมการจัดบ้านตกแต่งบ้านเวลานักเรียนซื้ อเครื่องใช้มาหรือเครื่องเรือนที่ใช้ในการจัดตกแต่งบ้านก็ไม่ควรจะซื้อที่มีลักษณะมุมแหลมหรือจะลักษณะที่ชิ้นใหญ่เกินไปนะคะไม่เหมาะกับพื้นที่หรือลักษณะที่เป็นกระจกที่สามารถแตกง่ายก็ไม่ควรซื้อใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านเนาะเรื่องของความปลอดภัยต่อไปนะคะดูซิห้องนี้สะดวกสบายอะไรคะ
1: สะดวกสบาย
0: รอบนี้น่าจะได้ไม่หมดนะคะความสะดวกสบายความสะดวกสบายนักเรียนดูห้องนี้เขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการคำนึงถึง องค์ประกอบความสะดวกสบายนี้ก็คือเวลาเราจะซื้อเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ต่างๆมาจัดตกแต่งบ้านหรือตกแต่งห้องเราเนี่ยเราต้องดูอะไรอันดับแรกดูอะไรคะขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆหรือบ้านหลังนั้นถ้าพื้นที่มีน้อยนักเรียนจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาวางได้ไหมคะไม่ได้ต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่นะคะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยฉะนั้นพื้นที่ถ้ามีพื้นที่กว้างเหมือนห้องนี้พื้นที่กว้างเขาสามารถจัดอะไรได้ห้องอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นต่อไปห้องอะไรคะเนี่ยห้องเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะห้องเสื้อผ้าอีกห้องนึง
2: ห
0: ้องนอนแสดงว่าห้องนี้มีพื้นที่เป็นไงลูกกว้างฉะนั้นการจัดการวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องคำนึงถึงนะคะเวลาเขาจะหยิบใช้อะไรสะดวกสบายไม่ใช่เดินที่แคบชนวางของเกะกะก็ไม่ได้นะคะต่อไปมาดูภาพนี้อะไรคะที่บ้านของนักเรียนมีไห
1: ม
0: ที่บ้านนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีห้องที่ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นห้องอะไรบ้าง
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: ห้องอะไรคะ
1: ห
0: ้
1: องคร
0: ั
1: ว
0: ห้องครัวห้องอะไรอีก
1: ห้องนั่งเล
0: ่
1: น
0: ห้องนั่งเล่นบ้างใครมีห้องนั่งเล่นบ้าง โอ้โหมีหลายคนเลยเก่งจังบ้านใครมีห้องทำงานบ้างห้องทำงานแยกออกมาใช่ไหมคะบ้านใครมีห้องอ่านหนังสือไม่มีเลยห้องอ่านหนังสือบางคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีห้องมุมส่วนตัวดูในบ้านควรจะมีห้องที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เช่นห้องครัวนะคะเป็นการสร้างอะไรคะส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวนะคะควรจะมีทุกบ้านถ้าเราไม่ทำกิจกรรมในห้องครัวก็อาจจะเป็นเช่นล้างรถด้วยกันได้ไหม ช่วยคุณพ่อล้างรถอะไรเงี้ยนะคะช่วยคุณแม่ล้างจานหรือทำกับข้าวนะคะช่วยครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นนะต่อไปดูห้องนี
3: ้มีระเบียบ
0: ดูเป็นไงคะ
3: มีระเบียบ
0: มีระเบียบนักเรียนรู้ได้ไงว่ามีระเบียบ
4: จะวางของเป็นระเบีย
2: ของเรียบร้อย
0: อยู่ที่การจัดวางของเป็นระเบียบ

0: เรียบเรียบร้อยใช่ไหมคะห้องนี้จะดูมีเสน่ห์มากเพราะ
1: ความระเบียบ
0: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เราเวลาเดินเข้าไปปุ๊บจะเห็นอะไรคะโอ้ทำไมจัดของได้เป็นระเบียบดูสะอาดเรียบร้อยจังนี่คือจะเป็นความประทับใจถ้าเรามีแขกมาเยี่ยมบ้านรับรองเลยเขาเดินออกจากบ้านไปเขาจะประทับใจบ้านหลังนี้แน่นอนนะคะความมีระเบียบต่อไปอะไรคะในบ้านเราก็ต้องมีมุมที่สำหรับเก็บทิ้งขยะใช่ไหมคะมุมทิ้งขยะมูลฝอยแล้วก็ที่กำจัดน้ำเสียมีไหมทุกบ้านมีไหมมีไหมคะมีนะคะส่วนใหญ่ทุกบ้านมีนะคะมุมนี้เพราะว่าถ้าไม่มีแล้วบ้านเราเป็นไงสกปรกนะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะนักเรียนควรจะแยกอะไรคะ
1: ขยะ
0: ขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก่อนที่จะนำไปจัดเก็บหรือไปทิ้งนะคะใส่ถุงให้เรียบร้อยต่อไปมาดูข้อนี้คือน่าจะเป็นเรื่องของ
2: ท
0: ิศทางลมสำคัญนะคะในการจัดตกแต่งบ้านบางทีบ้านเราโปร่งโล่งสบายนี่แหละแต่ว่าเราเป็นไงเราจัดโดยที่เราไม่รู้องค์ประกอบหรือหลักการเนี่ยเราเอาตู้ไปบังทิศทางลมบ้านเราจะเป็นไง
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนนะคะฉะนั้นถ้าบ้านที่ประตูหน้าต่างอยู่เส้นทางเดียวกันเนี่ยจะทำให้บ้านนั้นโล่งโปร่งสบายอากาศดีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะทิศทางลมและการระบายของอากาศภายในบ้านต่อไปห้องนี้ห้องนี้น่าจะเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะคะในหนึ่งห้องภายในบ้านเราอะเอาแค่ห้องเรียนแล้วกันในห้องนอนนักเรียนมีมุมอะไรบ้างในห้องนอนห้องเดียวชั้นเก็บของเก่งมากค่ะสะสม1แต้มอะไรนะคะมุมทำงานใช่ไหมคะโต๊ะทำงานใช่ไหมลูกอะไรคะตอบเลยค่ะ
3: มุมนั่งเล่นครับ
0: มุมนั่งเล่นมีที่อ่านหนังสือคนอื่นมีอีกไหม
1: มุมเล่นเกมครับ
0: มุมอะไรนะคะ
1: ม
0: ุมเล่นเกม
4: ฉันเก็บตุ๊กตาค่ะ
0: ฉันเก็บตุ๊กตาเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนอันนี้แค่ห้องเดียวนักเรียนมีมุมของตัวเองตั้งหลายมุมนะเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ใช้สอยนะคะประโยชน์ใช้สอยในห้องหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะคะอยู่ที่เราจัดนะห้องนี้ก็เช่นกันนักเรียนเห็นไหมคะห้องนี้น่าจะเป็นห้องอะไรคะ
1: ห้องเรียน
0: ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นถ้าเกิดมีแขกมารับแขกได้ไหม
1: ได้
0: นะคะแต่ถ้าไม่มีแขกมาเราอาจจะมานั่งเล่นตรงนี้หรืออ่านหนังสือตรงนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะพื้นที่กว้างอีกเยอะแยะฝั่งทางโน้นก็ยังมีนั่งเล่นได้หรือนั่งประชุมหรือนั่งทำงานได้นะคะหนึ่งห้องภายในบ้านเราสามารถจัดให้เกิดประโยชน์ได้หลายมุมเหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเมื่อกี้นะคะเก่งมากฉะนั้นจำเอาไว้ว่าหลักในการจัดพยายามใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดบ้านหลังหนึ่งเราซื้อมาแพงไหม
1: แพง
0: แพงกว่าจะสร้างได้หลังหนึ่งนะคะแพงห้องต่างๆในแต่ละห้องเนี่ยก็เป็นไงคะแพงฉะนั้นเราใช้พื้นที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะต่อไปห้องนี้ดูเป็นยังไงนะเป็นไงคะ
2: สบาย
0: ตาสว่างใช่ไหมคะมีแสงเพียงพอนะคะในห้องให้ตอบคุณครูหน่อยว่าห้องนี้ทำไมเราถึงดูสว่างดูสบายตาเพราะตอบค่ะลูก
5: ทนสีห้องที่ใช้สีฟ้าพาสเทลครับ
0: โทนสีห้องใช้สีฟ้าพาสเทลซึ่งสีฟ้าพาสเทลเป็นสีโทน
5: เย็นคร
0: ับเย็นนะคะพอมองแล้วจะให้ความรู้สึกว่าห้องนั้นสว่างขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะแสงสว่างนะคะทำให้ห้องเป็นไงคะน่าอยู่ไหมอบอุ่นนะคะต่อไปเราจะมีกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกแบบห้องต่างๆภายในบ้านแต่ก่อนที่จะออกแบบเดี๋ยวคุณครูจะให้จับฉลากก่อนอยากได้ห้องอะไรกันบ้างนักเรียนนักเรียนปลายทางอยากได้ห้องอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบห้องต่างๆภายในบ้านกันนะคะแต่มีกติกาอยู่ว่านักเรียนออกแบบนักเรียนต้องนำองค์ประกอบที่คุณครูอธิบายไปนะคะมาใช้ในการออกแบบบ้านหรือห้องต่างๆภายในบ้านนะคะดูซิบ้านของใครหรือห้องของใครสวยกว่ากันนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะตัวแทนกลุ่มมาจับฉลากค่ะ
6: พี่
0: เชิญกลับกลุ่มตัวเองได้ค่ะไม่หลับตาสุดท้ายเพื่อนไม่ต้องจับแล้วขอให้โชคดีเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งได้ห้องอะไรคะตอบได้เลยค่ะลูก
4: ห้องครัวค่ะ
0: กลุ่มหนึ่งได้ห้องครัวกลุ่มสองห้องน้ำห้องส้วม
7: ห้องทำงาน
0: กลุ่มสามห้องทำงานกลุ่มสี่คะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องอะไรคะห้องอาหารกลุ่มไหนได้ห้องครัวมีไหมกลุ่มแรกเมื่อกี้ห้องครัวลูกบอกแล้วห้องอาหารกับห้องครัวไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเริ่มทำได้

0: นักเรียนเสร็จแล้วนะคะงานของเราวันนี้ออกแบบห้องต่างๆภายในบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะนำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้ชมไปพร้อมกันนะคะดูว่าห้องที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยหรือออกแบบมาเนี่ยตรงกับนักเรียนปลายทางหรือไม่นะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่ม4กับกลุ่ม6นะคะนำเสนอ
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพ็ญพิชามนันตพงษ์ค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสลันพัชศรีสวัสดิ์มาจากกลุ่ม4ค่ะ
0: นำเสนอเลยค่ะ
2: มานำเสนอเรื่องห้องรับแขกค
0: ่ะการออกแบบห้องรับแขกใช่ไหมคะ
1: แนวคิดในการออกแบบนะคะพวกหนูอยากให้ห้องรับแขกมีอากาศที่ถ่ายเทค่ะสบายตาเน้นธรรมชาติทำให้แขกที่มารู้สึกธรรมชาติห้องเป็นสีขาวค่ะใช้ที่จากการเรียนก็คือจุดสนใจค่ะวัสดุและสิ่งของที่ใช้ในการจัดตกแต่งได้แก่ต้นไม้หลายๆแบบเช่นต้นไม้แบบห้อยแบบตั้งหรือตั้งที่พื้นโซฟาโต๊ะพรมและชั้นวางของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากเลยนะคะกลุ่มนี้ก็เน้นเรื่องของให้ดูธรรมชาติแล้วก็สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายสำหรับแขกที่จะมาเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะลูก
3: ชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์บุรเกตกุลมาจากกลุ่ม6ค่ะ
0: ค่ะนำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่
3: ห้องครัวค่ะ
0: ออกแบบห้องครัวนะคะเป็นยังไงเอ่ยมีแนวคิดยังไงคะ
3: มีแนวคิดก็คือโทนสีที่สบายตาค่ะแล้วก็มีอากาศถ่ายเทมาได้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสมดุลค่ะ
0: ค่ะมีสีที่สบายตาโทนสีสบายตาสีอะไรคะ
3: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกใช่ไหมคะโปร่งแล้วก็การจัดวางของใช่ไหม

0: เป็นระเบียบนะคะดูไม่เยอะเกินไปเก่งมากสำหรับ2กลุ่มนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะนักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะตัวอย่างห้องต่างๆภายในบ้านนะคะใช้เวลาไม่มากนักเรียนทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะคะวันนี้ลองมาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนไปกันหน่อยไงคะองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดตกแต่งบ้านมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนตอบมาเลยค่ะ
1: ส
0: ีโทนสีใช่ไหมคะที่เราต้องนำมาใช้มีอะไรคะ
2: จ
0: ุ
2: ดสนใจ
0: จุดสนใจเป็นสิ่งสำคัญทำให้บ้านเราดูเด่นห้องนั้นดูเด่นขึ้นมีอะไรอีกคะ
2: ความเป็นสัดส่วน
0: ความเป็นสัดส่วน
3: ความสมด
0: ุ
3: ล
0: ความสะอาด
3: ความประหย
0: ั
3: ด
0: ความปลอดภัยความสะดวกสบายการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวนะคะความมีระเบียบเรียบร้อยภายในห้องหรือภายในบ้านการทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายในบ้านถ้าเราไม่ทิ้งไม่เก็บในแต่ละวันบ้านเราสกปรกหรืออาจจะมีกลิ่นใช่ไหมคะมีอะไรอีก
3: ท
0: ิ
3: ศทางลม
0: หมดยัง
3: ประโยชน
0: ์ประโยชน์มีอะไรอีก
3: แสงสว
0: ่างต้องเพียงพอนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำองค์ประกอบเหล่านี้ไปใช้ในการจัดและตกแต่งบ้านของนักเรียนได้หรือภายในห้องของนักเรียนได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะคุณครูฝากไว้เรื่องของการจัดตกแต่งบ้านในวันนี้นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านเรารู้จักจัดแล้วเราก็ต้องมาประดิษฐ์ของใช้ในการตกแต่งบ้านกันนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบความรู้ใบงานการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านหรือว่าสื่อต่างๆที่สามารถนำมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะใบความรู้ใบงานจาก www.dltv.ac.th ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06

20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. And today we are going to talk about the topic, my wonderful family. Okay, guys. We are still on the topic about family, but what it is about, let's look at the objective for today first. Number one, you will be able to pronounce the word and the structure of the sentence about personality. Number two, you will be able to ask and answer about the personality of the person. And the third one, you will be able to talk and write something about the person's personality too. Okay, guys, let's start with the first activity. Everyone, I think you get, now you get some bingo card, right? Okay, can you show me? Can you show me the bingo card? Yeah, that's right. ทุกคนนะคะจะได้รับตารางบิงโกนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดไม่มีตารางบิงโกก็สามารถวาดตารางได้นะคะโดยคุณครูขอให้แบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะคะ16ช่องนั่นเองวันนี้เรามีคำศัพท์12คำนะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เติมคำศัพท์ลงไปทั้งหมด12คำแต่ในช่องมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ16แปลว่าอีก4ช่องจะให้ทำอะไรเดี๋ยวที่เชิญจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค everyone are you ready
3: Yes,
0: okay. Let's take a look at our vocabulary. วันนี้นะคะมีคำศัพท์มานำเสนอถึง12คำโดยที่ทีเชอร์จะเริ่มจากการให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์เหล่านั้นและนักเรียนออกเสียงทีละคำนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเขียนลงไปในตารางช่องไหนก็ได้นะคะวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยว่าใครจะเป็นคนที่บิงโกก่อนนะคะคำศัพท์มี12คำแปลว่าเหลืออีก4คำเป็นช่องว่างๆถูกต้องไหมนักเรียนสามารถเลือกคำศัพท์เบิ้ลได้นะคะถึง4จุดด้วยกันแต่จะเบิ้ลได้แค่คำละ1เท่านั้นนึกออกไหมนักเรียนอาจเลือกคำแรก2ครั้งตรงไหนก็ได้2ตำแหน่งนะคะเพื่อให้มันครบทั้งหมด16ช่องนั่นเองโอเค everyone are you ready for the lessonOkay, let's start. The first one, you have to listen first, and then you can repeat it, okay? Okay, the first.
4: Honest.
5: Honest.
0: Honest. One more time.
4: Honest.
5: Honest.
0: Honest. The next one. Okay, you can write down the first word. Honest. นักเรียนสามารถเขียนตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องไหนก็ได้เพื่อที่เราจะมาทำกิจกรรมบิงโกกันนะคะเขียนเลยเขียนให้เร็ว I give you like 3 seconds ให้เวลา3วินะคะ

0: ในการเขียนโอเค Can I move to the next word ไปต่อได้ไหมคะโอเค The second
1: Brave
0: โอเค one more time
1: Brave
0: Brave
2: Brave
0: เสียง F ตัว V นะคะ Brave โอเค Write down the wordWrite the brave down. เขียนลงไปเลยค่ะช่องไหนก็ได้นะคะ okay. ใครที่ทราบความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้แต่ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันภายในวันนี้เลยนะคะต่อไป the third one
3: kind
0: โอเค one more time
3: kind
0: That's right. Write down it. Write down. Kind. ถ้าเราเรียนชอบคำศัพท์คำไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกเบิ้ลได้เบิ้ลได้4คำนะคะอย่าลืมแต่คำละ1ครั้งนะโอเคไหมโอเค Are you ready for the next word? Yes or no?
2: Yes.
0: The next word is
3: anxious
0: Okay, one more time.
2: Anxious.
0: Okay, write it down. Anxious. เขียนลงไปเลยค่ะเราเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยว่าตารางทั้งหมด16ช่องนะคะช่องละ4นะคะ4แถวด้วยกันOkay. I move to the next one. Listen carefully.
1: Bad-tempered.
0: Okay, one more time.
1: Bad-tempered.
0: Bad-tempered.
2: Bad-tempered.
0: That's right. Okay, write down tempered on your card. Okay.Let's think about the meaning. นักเรียนสามารถคาดเดานะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องกับที่นักเรียนจำได้หรือเปล่าโอเค Can I move to the next one? The next word is easier.
4: Tidy.
0: One more time. Tidy.
2: Tidy.
0: Okay, that's right. Write down tidy.Okay. Tidy. Next, can I move to the next one? Yes.
4: Creative.
0: One more time.
2: Creative.
0: ถูกต้องนะคะ That's right.
4: Creative.
0: Creative, that's right. Write down the creative one. Creative, that's right. Okay. Have you finished? ร้อยนะคะ Next one.
4: Cheerful.
0: Okay, one more time.
4: Cheerful.
0: Cheerful, that's right. ตัวสีแดงจะเป็นตัวที่เราเน้นหนักนะคะ Cheerful. Okay. เวลาที่คุณครูเน้นตัวสีแดงให้นักเรียนก็ใช้ปากกาแดงนะคะหรือว่าปากกาสีที่ต่างกันขีดเอาไว้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเราต้องเน้นหนักที่ตรงไหนเนาะ Okay. Can I move to the next word? Can I? Okay. Thank you.
5: Generous.
0: Okay, one more time.
5: Generous.
2: Generous.
0: Generous. Okay, write down generous. Okay, I will move to the next word. Everyone, listen carefully.
4: Stubborn.
2: Stubborn.
4: Stubborn.
2: Stubborn.
4: Stubborn.
0: Good job, guys. Write down, write down. Stubborn. Okay. Next.
5: Thoughtful.
0: One more time.
5: Thoughtful.
0: Thoughtful.
2: Thoughtful.
0: Yeah. Thoughtful. Thoughtful. That's right. And the last word is
5: mean.
2: Mean.
0: Yeah, mean.
5: Mean.
0: That's right. Okay. Everyone, could you please copy all of these words on your card and repeat only four words. นักเรียนสามารถเลือกคำที่ซ้ำกันได้ทั้งหมด4คำนะคะเพื่อให้ตารางเนี่ยครบทั้งหมด16คำด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการบิงโกมากนะคะให้เลือกนะคะเขียนซ้ำได้คำไหนที่เราชอบนะคะคำละ2ช่องนะคะให้ได้ครบ4คำนั่นเองโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นทางใกล้จะเสร็จแล้วโอเค everyone could you please answer me the question have you ever heard about this word who knows the meaning of the word ใครรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้บ้างมีคำไหนที่พวกหนูเคยใช้บ้างคะมีไหม have you ever used honestDo you know what it means, honest? No, not yet. Okay, brave, what about brave? Who knows the meaning of brave? Brave, what is it? กล้าหาญถูกต้อง What about kind? Very good. Kind. ใจดี very good. What about next word? Which word?
6: Tidy.
0: Tidy, what is it? Tidy. Oh.มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่า tidy นะคะแปลว่าเล็กใช่ไหมอันนั้น tiny not tidy yeah okay guys have you finished okay you are done เขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะเราจะทำการเล่นกิจกรรมบิงโกนะคะผ่านกิจกรรม let me guess นะคะ look at the picture all of the peopleAnd what you think about? What are they like? What are they like? คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูภาพคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะของตัวการ์ตูนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะวิธีการถามลักษณะนิสัยนะคะเราสามารถถามได้ว่า What are they like? พวกเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะสิ่งที่อยู่ภายในลักษณะนิสัยอย่างไรนักเรียนสามารถบอกนิสัยผ่านการมองคนจากภายนอกได้หรือไม่ได้ไหมเราตัดสินได้เลยไหมคะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีผ่านการมองเห็นแค่ด้วยสายตาเท่านั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำศัพท์ที่หนูๆนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เขียนลงไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทายกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยอย่างไรโอเค I will start with the firstOkay, I will show you. This lady, she said, I share everything that I have because I believe that sharing is caring. Okay, everyone, let's read it. I share everything that I have because I believe that sharing is caring.What do you think about her? What is she like? นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเอ่ย She thinks sharing is caring. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความห่วงใยมีน้ำใจนะคะประมาณนั้นนักเรียนคิดว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนใจ

0: ดีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่ตรงกันกับในตารางบิงโกของเรานะคะโอเค what is her name
1: Linda
0: her name is Linda Linda is a jealous person โอเคพวกเราก็การที่คำว่า jealous นะคะ jealous ของนักเรียนอยู่ตรงไหนก็กากระบาดลงไปเลย jealous ค่ะLinda is a person because she thinks that sharing is caring นะคะแปลว่า Linda เนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะ Generous แปลว่าใจกว้างนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะใจกว้างลองสำรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็เป็น generous person I amA generous person. Everyone, could you please read it after me, after teacher? I will read it for you first, and then you repeat after me, okay? Okay. Linda is a generous person.
1: Linda is a generous person.
0: Very good. Next one. Amy said, I'm always worried before a test.I am always worried before a test. What does it mean worried? What does she feel? กังวล that's right. เขาเนี่ยมักจะกังวลเสมอเลยก่อนที่จะทำอะไรคะ a test. ใครมีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้าห้องสอบบ้างมีไหม raise your hand.ใช่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงกับคำศัพท์อะไรนักเรียนลองหาดูนะคะในตารางที่นักเรียนเขียนคิดว่าจะตรงกับคำว่าอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวที่เชื่อจะเฉลยให้นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าให้เลือกหนึ่งคำในนั้นให้เลือกหนึ่งคำ What do you think นักเรียนปลายทาง What do you think I will show you this answer Amy is an anxious personEveryone repeat after teacher. Amy is an anxious person. Louder. Amy is an anxious person. แสดงว่า anxious ก็คือคีย์เวิร์ดของ anxious คือคำว่า worried นะคะแปลว่าเขาเป็นคนเป็นยังไงคะขี้อะไรขี้กังวลนะคะเขามักจะกังวลนะคะเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่าAre you an anxious person นักเรียนปลายทางถ้าเราใช่นะคะก็กล้าลงไปเลยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างโอเค next look at this picture โอเค I am not afraid to speak in front of the class I am not afraid what is itไม่อะไรคะไม่กลัวที่จะ speak in front of the class speak in front of the class ไม่คนที่ไม่กลัวที่จะพูดหน้าชั้นเรียนไม่มีความกลัวเลย what is he like what is he like that's right Billy's a brave person everyone repeat after teacher again Billy's a brave personEveryone, okay. Repeat after teacher, okay? Billy's a brave person. Bingo, okay, you got 10 point. 10 point. คนที่ bingo คนแรกนะคะได้10คะแนน10 point. You can write 10 point at the corner of the your right. Okay. มุมกระดาษนะคะขวามือเขียนคะแนนลงไปเลย10คะแนนในรอบแรกนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ bingo รอบแรก You got 10 pointsOkay, everyone, could you please repeat this sentence with me, okay? After me. Billy's a brave person. Very good. Billy's a brave person. Who is a brave person? ใครเป็นคนที่กล้าหาญในห้องนี้มีไหม Raise your hand. มีหนึ่งคนถูกต้อง Burger, I agree with you. I think so. Next one. Look at this man.He said, I never share my toys. I say bad words. I never

0: share my toys and I say bad words. เขา never share ไม่แบ่งปันของเล่นของเขาให้ใครเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำคือ I always say bad words. ฉันพูดคำหยาบด้วย What do you think? What is he like? คำไหนดีคะ Bad tempered ใช่หรือเปล่า Robert is a mean person. Robert's a mean person. อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะความหมายประโยคเท่านั้นนะคะ Bingo โอเค Round 2 Bingo you got 9Write down the 9. ได้9คะแนนนะคะ At the same time นักเรียนปลายทางนะคะ The student on the LTV 7 you got 9 if you bingo on the round 2 okay? okay ตอนนี้อยู่ที่9คะแนนแล้วนะคะสำหรับคนที่บิงโกรอบที่2เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกี่คะแนน
1: 8
0: คะแนนต่อไป nextWhat is her name?
2: Lucy.
0: Lucy. I get angry a lot. I get angry a lot. What is it? Angry. โกรธ คนที่โกรธมากๆ What is she like? What do you think? I heard this word. That's right. She. Lucy's a bad-tempered person. Everyone who is.A bad-tempered person. ใครเป็นคนขี้โมโหบ้างมีไหมในห้องนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหมีไหมคะ เราต้องฝึกไม่เป็นคนขี้โมโหนะคะเราต้องใจเย็นใช่ไหมโอเค guys could you please repeat after teacher can you are you ready okay Lucy's a bad-tempered person Okay, that's right. The next one. ยังไม่มีใครบิงโกต่อใช่ไหมคะ ต่อไป What is her name? What is her name?
2: Sue.
0: I never change my mind or listen to anyone. Mind ตัวนี้แปลว่าอะไร mind? Mind. ความคิดนั่นเองนะคะ I never changed my mind.ฉันไม่เคยเปลี่ยนความคิดของฉันเลย or listen to anyone แล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร what is she like
1: she is
0: she Sue's a stubborn person bingo okay okay you got 8 รอบนี้ได้8คะแนนนะคะเขียนลงไปเลย8 stubborn personนักเรียนดูจากบริบทแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่า stubborn แปลว่าอะไร stubborn เขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะ stubborn แปลว่าดื้อในห้องนี้มีนักเรียนดื้อไหมคะ who is a stubborn person เป็นคนกล้าหาญด้วยเป็นคนดื้อด้วยเก่งโอเคนะคะโอเค everyone repeat after teacher Sue's a stubborn personOkay, next one.
3: Jack.
0: I carefully think about other people and how to help them. Jack เนี่ยจะคิดอย่างไตร่ตรองคิดอย่างระมัดระวังนะคะคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผู้อื่นและคิดว่าจะคอยช่วยเพื่อนๆยังไงจะช่วยผู้อื่นอย่างไรแปลว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไร What is he like? What do you think? Kind? Jax? Okay, you got 7 points? Okay, 7ก็คูณ2เข้าไปโอเค good job ค่ะโอเค everyone repeat after teacher Jack's a thoughtful person That's right Jack's a thoughtful person Jack เป็นคนที่เป็นยังไงคะ thoughtful นึกถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป What is her name Kate She said, I'm truthful and I don't cheat or steal. I am truthful and I don't cheat or steal. What do you think? I don't cheat or steal. Steal คืออะไรคะ steal? What about cheat? ไม่เคยโกงไม่เคยขโมยของเลยนะคะเขาเป็นคนที่ truthful พูดความจริงด้วยแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรโอเคเคสAn honest person. What do you think about the meaning of this word? นักเรียนคิดว่า honest แปลว่าอะไร honest?
3: ไม่โกหก
0: ไม่โกงแล้วก็ไม่ขโมย That's right. ซื่อสัตย์ in Thai นะคะซื่อสัตย์ honest. Bingo รอบนี้ Okay, you got six. Okay, six.Okay. How many words left? เหลืออีกกี่คำคะเดี๋ยวไปดูกันต่อ What is her name, everyone? What is her name? Tina. Tina บอกว่า I have a lot of imagination and draw new things every day. I have a lot of imagination and draw new things every day. What about the imagination? Imagination.Imagination what is it จินตะจินตนาการนะคะคีย์เวิร์ดคือคำว่าจินตนาการจะสอดคล้องกับคำศัพท์คำไหนเอ่ย That's right Tina a creative person Okay you got five คูณ2เข้าไปเลย Okay everyone repeat after teacher Guys you ready Okay Tina's a creative person Okay don't forget to pronounce S sound Okay Tina มันมาจากคำว่า Tina is นะคะถ้าเราย่อก็เป็น Tina's a creative person One more timeI can't sounds. I can't hear it sound. One more time. Tina's a creative person. Okay, Rian Thong, you have to repeat it, okay? One more time. Tina's. Don't forget to pronounce it sound, everyone. Tina's a creative person very good next what about this name George นะคะจอจาน George okay George บอกว่า I always help old people cross the road เขามักจะช่วยคนชราเดินข้ามถนน what is he like เขานิสัยเป็นอย่างไรJoss, a kind person. Okay, kind. รอบนี้ให้20ไปเลยค่ะ ใช่20 You got 20. Okay. ได้ Oh, sorry. Okay, everyone, repeat after teacher.พอแล้วนักเรียนยังไงนักเรียนก็จะต้องได้คำศัพท์ทุกคำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโอเคโอเค everyone repeat after teacher George is a kind person okay don't forget to pronounce S sound okay George a kind person or you can say George is a kind person it's okay if you want to make it short justJoss or Joss is okay, okay? Both. Next. What is his name? Paul. I always make people feel happy because I am pleasant and enjoyable. เขาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะคนรอบข้างมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่เป็นยังไงคะThis word, that's right. Paul's a cheerful person. Everyone, repeat after teacher. Paul's. One more time, Paul's. A cheerful person. Paul's a cheerful person. Okay, good five. Can you repeat?After teacher again, Paul's a cheerful person. That's good. I think it's the last one, maybe. Jim. Oh, my desk is always clean and neat. My desk is always clean and neat. โต๊ะเรียนของฉันเนี่ยสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลาthat's right. He's tidy. He's a tidy person. Jim's a tidy person. Everyone, Jim's a tidy person. That's right. Okay. นะคะคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วนะคะเช็คดูนะคะว่านักเรียนได้เขียนความหมายนะคะของคำศัพท์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คำศัพท์ในบิงโกนะคะสำหรับการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะโอเครวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะอยากจะถามในกรณีที่นักเรียนอยากจะถามว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถถามได้ว่า what is he like everyone repeat after teacher what is he like
2: What is he like?
0: What is she like?
2: What is she like?
0: Okay, one more time. What is she like?
2: What is she like?
0: Okay, what is she like? นะคะเขาเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะบอกนิสัยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของเราบอกได้สองแบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่หนึ่ง he or she is ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้ he or she is ตามด้วย article ก่อนนะคะแล้วก็บอกลักษณะนิสัยแล้วก็เติมคำว่า person นะคะเหมือนที่เราบอกว่า Jim is a tidy person จำได้ไหมนะคะถ้าเรามีคำนามอยู่ด้านหลังเราจะต้องใส่ article แล้วค่อยวางลักษณะนิสัยลงไปเพราะคำศัพท์นะคะที่บอก personality ทั้งหมดที่อยู่ในบิงโกคือ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะจะตามหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามเสมอนะคะสามารถใช้ได้สองแบบนะคะโอเค everyone take a look at our worksheet today we have only one worksheet right เรามีแค่ worksheet ใบเดียวนะคะวันนี้สำหรับใบงานที่12นะคะชื่อว่า whatsYour family like เขาไม่ได้ถามว่าครอบครัวของเราชอบอะไรแต่เขาถามว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนำมาสร้างประโยคด้วยกันนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะ everyone look at the instruction instruction คือคำสั่งComplete the sentences about your family. เราจะต้องเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะโดย everyone look at the example first. ทุกคน eyes on me. Everyone eyes on me.
2: Eyes on you.
0: Thank you. Include you, student on the LTV 7. นักเรียนปลายทางนะคะอยู่กับคุณครูก่อนนะคะดูที่ตัวอย่างก่อน example. เราจะบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้อย่างไรอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า my sister is friendly and kind อันนี้เป็นการบอกลักษณะนิสัยได้หรือยังบอกได้แล้วนะคะหรือแบบที่สองนะคะ she is a friendly and kind person อย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะจะมีความหมายเหมือนกันมีความต่างแค่ตำแหน่งของคำศัพท์ ด้วยความที่ว่าคำศัพท์ที่บอกลักษณะนิสัยเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะตามหลัง verb to be นะคะ verb to be คืออะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง is am and are นะคะคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be หรือกรณีที่นักเรียนเติมคำว่า person ลงไปมันเป็นคำนามถูกไหมคำคุณศัพท์ก็สามารถวางหน้าคำนามได้เหมือนกันแต่เมื่อมีคำนามต้องไม่ลืมใส่ article ให้เท่านั้นเอง She is a friendly and kind person เราจะใช้คำคุณศัพท์2ตัวในการบอกลักษณะนิสัยต่อ1คนนึกออกไหมคะเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ My sister is friendly friendly คืออะไรเอ่ย friendly เป็นมิตรนะคะ friendly คือคนมีความเป็นมิตรนะคะ kind ใจดีนะคะก็จะเป็น2คำซึ่งสามารถนำมาเติมได้เหมือนกันเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถพูดได้2ลักษณะนะคะพูดได้ทั้ง2ประโยคโอเค guys let's see your worksheet คำข้อมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า my อะไรคะ my father นักเรียนต้องบอกลักษณะนิสัยของคุณพ่อและ1คนข้อที่2 yourmother นะคะในใบการเขียนว่า my mother is แล้วก็ใส่ลักษณะนิสัยลงไปคำศัพท์อยู่ในไหน bingo หรือถ้านักเรียนมีคำอื่นที่นักเรียนรู้จักก็นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อ3 4 5ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะบอกนิสัยของใครนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้โอเค do you understand okay if you understand time to you okay everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Everyone, put your pen down. Okay. วางปากกาก่อนเลยนะคะ Okay. เขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มเดินลงไปถามนะคะว่าเชอร์คิดเอาไว้แล้วว่าจะถามใครดีนะคะเดี๋ยวเชอร์จะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเทสเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Student on DLTV 7 can you read it together my perfect okay I'm going to move to group 2 firstGroup 2. I'm going to ask the leader of the class. คุณจะถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะ ใครดีนะ Okay. Are you ready? Stand up, please. Stand up, please. Okay. What is your name?
1: My name is Nontapat Nyongam. My nickname is Ping Pong.
0: Okay, Ping Pong. What is your father like?
1: My father is brave and generous.He is brave and generous person.
0: Okay, very nice of you. Clap your hand for your friend. Thank you. And then I'm going to move to the handsome guy in the class, Rifle. Everyone, welcome Rifle. Okay. Rifle, can I ask you some questions? Only one question. Okay. What is your mother like?
2: My mother is tidy and kind. She is a tidy and kind person.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good. Thank you. And I'm going to find the beautiful lady for today, Patty. Okay, are you ready? Have you got any brothers or sisters?
3: Yes, I have one brother.
0: Okay, what is your brother like?
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay, can you say it again? Brave, not be brave.
3: Brave.
0: Okay, one more time.
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay, everyone clap your hand for all your friends. Good job.นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนคนอื่นก็สามารถพูดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอยากให้สลับกันนะคะได้นำเสนอนะคะจะได้ฝึกภาษามากขึ้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอยากไปฟังด้วยตัวเองมากเลยว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่านะคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะต่อไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนมาทบทวนกันว่านักเรียนออกเสียงกันได้ทุกคำหรือเปล่าคำแรกเลยค่ะ honest มันมาทำ honest
4: honest
0: brave
4: kind
0: tidy very good anxious
4: creative
0: bad-tempered cheerful and thoughtful very good คำพวกนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์สามารถนำมาเติมหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามได้นะคะเหมือนที่แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมหรือหาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยมาใช้อีกได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะโอเค next lesson I will talk about describing people okay and the thing that you have to prepare the handout and the worksheet from www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนสามารถเตรียมใบงานไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone are you happy today
5: yes.

TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกโลกค่ะ

0: ฟันบนกับฟันล่างคืออย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3นะคะ
1: 3
0: Thanks. I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: รือมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเหรอคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้ากันเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอมศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคเนี้ยหลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมันแอพพลิเคเบิลครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพจติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพจนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟครับเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่ละก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

มมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูบีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอ่ะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้น

0: ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาครับสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้ครับแต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนนึงก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่าโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีนั้นคือการนำวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนางกูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็ง ใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำยังมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะเป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านร็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับอย่างแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นโฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็น gastronomy เนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่า gastronomy ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ย gastronomy เนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัยไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคและกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะค
1: ุ
0: ณ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: มะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวังครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนอง

0: องเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่โอ้อันนี้คือลำไส้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
0: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
1: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูก
0: ครับ
1: แล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
0: ครับ
1: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วอย่างนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้งสองตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้งสองตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
0: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ
1: ยังไงคะคุณหมอคะ
0: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
1: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
0: ้ครับ
1: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
0: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็น คิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
1: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
0: ั
1: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
0: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
1: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
1: ้
0: นะดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
0: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
1: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
0: ู
1: บบุหรี่ก
0: ็
1: ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
0: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
1: เออทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
1: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมันก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โอ
0: ้
1: โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
0: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันมันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
0: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหม
1: ือ
0: นกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้ววิธีสังเกตอาการนะคะคุณหมอคะอย่างที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้
0: ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
1: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
0: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
1: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ใช่ครับต่อมา
1: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
0: ลำไส้ใหญ่ก็อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่าม
1: ี
0: เลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้ว ครับ
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลานะ
1: มันจะเป็นปวดตรง

0: ช่วงไหนคะ
1: มันปวดปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
0: ม
1: ีครับในบางราย
0: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
1: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือ เราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
0: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
1: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอรับตัวของมะเร็งเต้านม
1: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
0: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
1: ครับอันนี้ก็
0: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
1: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
0: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
1: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
0: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
1: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
1: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
0: ้
1: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
0: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
1: 4ระยะครับ
0: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
1: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
0: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
1: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
1: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเลย
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: อย่างนี้พอตรวจ พบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
1: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
0: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
1: ครับผม
0: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
1: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
0: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับผม
0: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
1: เรดิโอเทอราปีครับ
0: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
1: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
0: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
1: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะสุดก็ได
0: ้
1: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
0: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
1: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้เลยอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
0: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับ
0: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
1: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยก็คือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
0: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
1: หรืออาจจะ
0: จำเป็นไหมคะ
1: ตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
0: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับเพราะว่า
0: อ้าวทำไมทั้งนั้นที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
1: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คื คนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ

0: ลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้น เราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Rocket Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up, up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog head tuk-tuks. In the beginning, the frog head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D.The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct!เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who What or Where เกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This provinceIs 498 kilometers away from Bangkok, with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two: This province's cash crops are

0: rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three, this province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิ มอ.วิทยาสอน your answer is
1: Rayong province.
0: Rayong. ยังไม่ได้ครับ มหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะ หรือยังก็ได้ อ้าวกดแล้วสิ ตอบว่า
2: นนทบุรีครับ
0: นนทบุรี ยังครับ Clue number four. The province has two ports for traveling to Kaw Tao and Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largest province in southern Thailand. The flower representing this province is the Canna Lily. มอ.วิทยาสอนกดแล้วตอบว่า
3: ชุมพร
0: ได้ไม่ได้ครับ200 เอาไปเลย ตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูกความยาว200 กิโลเมตรแล้วก็มันมีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
4: อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี5ถึงสี่ทุ่มครับ Welcome
0: back to See You on the Road, and this is where the random game comes in. นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน Random เลยครับ Sequencing. Here we go. Arrange the following cartoon characters in the order they were created, from the earliest to the latest. Mickey Mouse. Monkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
4: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น 90 วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อน
0: เรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปี้แน่แล้วก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย 2 ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจากเดธโน้ตและเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง 7 ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้ 3 เต็ม 10 และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป 300 คะแนนคือมองยันซอนเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ 1928 นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับ ตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่ 1940 ครับ สนูปี้ 1950 ครับ โดราเอมอน 1969 Hello Kitty 1974 นะครับ ซอนโกคู หรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachu โปเกมอน 1996 นะครับ Monkey D. Ruffy จาก One Piece 1997 นะครับ Light Yagami จาก Death Note ปี 2003 และ Eren Yeager Attack onไทเทนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอ.วิทยานุสรณ์ครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัด

0: Did you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มนะยิ้มสิยิ้ม พักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false?Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
1: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและไอจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
2: Yes.
0: All right, Goy.The following statements about the south of Thailand, true or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
2: True.
3: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
3: True.
2: False.
0: Phangan province has an area that borders the Indian Ocean.
3: False.
0: Sungai Golok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
3: False.
2: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
3: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
3: False.
2: False.
0: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
2: False.
3: True.
0: The Thinasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
3: True.
2: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
3: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
3: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุลานนท์นี่ยารู้สึกในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ false นะไอ้สีเธอคอยที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้ายสี่ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the character from Marvel Studios. Begin!
4: Iron Man.
5: Black Panther.
6: Ant-Man.
7: Superman.
8: Doctor Strange.
9: Black Widow.
10: Pass.
11: Pass.
4: Pass.
9: Iron Fist.
10: Pass.
11: Pass.
12: Pass.
10: Superwoman.
5: Pass.
12: Odin.
9: Wolverine.
10: Black Panther.
4: Pass.
12: Pass.
6: Pass.
12: Scarlet Witch.
9: Luke Cage.
10: Venom.
8: Hela.
10: T'Challa.
0: What Bella have? Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบุรณะลำเลยครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
13: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน 31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: I didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็แบบโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ทุก
4: คนเด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat a loveYou are Petaloof?
5: I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah, listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการไม่รู้ไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่าพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอถ้าก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: พี่น้อง
9: มาขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี่ย
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาอย่าง
5: นี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
9: Hello.
10: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car? Yeah, maybe it's this one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
9: Yeah. The star will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then tell him that you want to go to Panya Chang.
5: Okay.
9: Okay,
5: and
9: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Panya Chang. We are waiting for you.
5: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you okay thank you
9: yeah see you soon
5: bye
11: they got it
0: they got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
12: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
10: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
12: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
7: But at the present we use it for take care an elephant and
11: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
7: take care elephants
12: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
11: งานสำค
12: ัญนะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
11: ี
12: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
13: Here's the elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant also is it
12: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
14: There are missing friends
4: Oh! Welcome back. เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
9: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาจะเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
15: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
16: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมดังนั้นเราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วคุณน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องมาแผน

0: จะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะ
2: คะเจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
3: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plan for Thai food okay
4: yeah so everyone anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis store, do you love it?
5: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
6: But maybe outside, not really. But not from the inside.
4: Mm-hmm. Okay.
6: Mm-hmm. First drive, right.
4: Excited?
6: Yeah, yes, of course.
7: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room. The bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
4: That's all I mean.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
10: We can fight.
11: Now you can take it, don't worry.
8: You will lose, so I don't mind.
12: Pretty cool.
6: Yeah. Maybe this bed, but that, but they will make it up for the bed. Do you okay?
5: With a mattress?
6: Yeah.
4: Okay, so I will tell the staff there's your problem, and I will be quickly to solve the problem.
6: I'm not sure because the thing is, it's very close to the steps.
5: Do they have the same?
6: Is it the same room?
4: Yeah, like
6: the same room.
5: Same room.
6: Because for us, it's very close to the stairs. So
4: So I will tell the staff again to after.
6: Yeah.
5: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
1: เขาไม่ชอบ
5: อยากสลับกับ
1: ห้องนู้นมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
2: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
13: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเล็กอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบ
14: เขาอยากนอนติดประตู
1: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
7: คนเดินขึ้นล
0: งมันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
10: ก็เปลี่ยน
5: สลับได้เดี๋ยวจะไปถาม
1: สลับได้ไหม
0: ลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้
5: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
5: Sorry.
7: The girls have a little bit problem.
5: Yeah. Because
7: they afraid of the stairs.
5: This room have a window near the stairs.
8: Yes.
5: And she's scared. So okay. Can you switch?
7: What do you think, guys?
5: How
7: I like the room.
13: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
7: ้ We go in space. We are 3 minutes. We need space.
1: ตุ้มห้องน
7: ั้
1: นม
7: ัน
1: ใหญ่ห้องนี้ปะ
5: ไม่
1: มันสอง
5: เ
1: ตีย
5: ง
1: I like it a bit smaller.
4: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อน

0: ออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
1: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
1: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
2: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
1: ห้องนู้นมี4เตียง
2: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
1: ค่ะก็เลยพอดีกัน
2: โอเคอ่ะ
1: If you scared you can sleep here
3: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
4: Okay.
1: But
4: I might be able to sleep.
1: But if he, but he be not okay. So maybe you can sleep here. But it's not.
4: It's not even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
1: So how about if we cross it?
2: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
5: ใช
2: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
5: มาก
2: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
5: ศึกหนักมาก
2: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
1: เขาโอเคยังอ่ะ
6: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
1: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
0: ไปลงไปคุยกับ
1: คือเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
6: ว่าเขานอนกันไม่ได
1: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
6: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าไม่โอเคนะเขาได้เตียงไปลงไปคุยกับอะไรกัน
4: we can wait alright thank you okay that's great thank you so much
3: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
2: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
5: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
2: ไปครับไปดู
5: คร
2: ับ
5: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
4: but I think you have never seen it before you want to go to see it
7: No, but we are very tired.
8: I'm tired, so I will just finish and...
7: You are
8: They afraid of thieves.
7: What? I'm afraid too. Kill thieves?
8: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
9: Man,
8: you are strong.
7: You're strong?You can change.
8: I have a guy, so it's too expensive for me.
4: I'm sleep in a small room, smaller than you.
8: Yeah. And so, cheaper.
4: So why do you want this room?
7: We like the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
7: It's not a big problem.
4: No, but she just, cause she's scared.
7: Who's here?
4: Pat, here have
7: three
8: beds.
7: Yes. And how many beds over there?
4: But yeah, okay.
7: Exactly. We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for
4: you. But you have to sacrifice.
8: Please.
10: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูน
7: ะ Yeah because three person means three big guys we have a bigger room it's fine
11: Okay so next one gentleman
7: Oh come on don't play the gentleman card
8: gentleman
7: the gentleman card or you have to be a gentleman
11: Sorry Uli
7: Yes
11: maybe we just give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think
7: just... What the douchebag you are now
8: Divorce.
11: You know they insist so much. You know.
7: Now you're kicking in my bag.
11: What do you
7: think? The whole time, when the door was closed, they said no. We want room. I don't want to give it up. Now you said.
11: Okay, we vote.
12: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเนี้ย
11: We are three. We want to stay here.Raise your hand.
8: Vote for woman.
11: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
12: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
11: Please.
8: Yeah, are you okay?
7: Talk about the big bed now.
11: This is
7: not talking about the big bed.
2: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ้าได้อีก1โหวต
7: Don't talk in China.

0: That's not polite.
1: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
0: ก็กด
2: That now Alex
3: yeah feel tired you know
2: he feel tired to fight with us to fight with us
3: no it's not to fight
0: no, look look we don't fight
3: just tired
2: please
0: maybe the girls come over here and then we talk with them
4: oh ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
0: Look I don't want to be really bad you know but I am
5: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
6: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
7: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
8: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
7: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูก
8: ใ
7: ช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
8: คุณพ่อครับ
7: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
8: ่วงเวียนใหญ
7: ่กับน้องแวน
8: กับน้องแวน
7: เป็นเด็กแวน
8: เป็นเด็กแวน
7: สวยเวอร์เวอร
8: ์สวยเวอร์เวอร
7: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
8: ลำคอ
7: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
8: ตัว
7: w ก็ละ w อะไรล
8: ู
7: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียง
8: เสียง
7: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
8: every
7: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
8: everyone
7: อีกนิดนึงค่ะ
8: everyone
7: ดีมากค่ะ
9: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูเองค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
10: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
11: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
12: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
13: Our research team produce teaching tools because we believe that all human beings are equal. I'm Naparat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
14: ครูขอให้หนูยึดมั่นในความเป็นมนุษย
13: ์ The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project becauseI came here with my, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smooth Sakhon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smooth Sakhon have raised the concern for teachers. We produced several.Products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to lectures migrant students of elementary school at grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities.

0: We want to introduce different careers for migrant students. Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But we evaluate how much, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆ เขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆหรืออันที่เราใช้นี่มันเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018. For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project calledLearning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website so that all children could really download and then learn child labor exploitation.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่

0: เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า bar คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งโง่เปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop, เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for นี่นะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while
1: ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับสรุปเลยนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนี่นะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a

M E blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold S C O L D นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า My boss scolded me นะครับ My boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ He scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า My boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม He blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ who did you vote for who did you vote for คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ watch out for watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากนะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกว่าใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เรียกปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days ใช่ไหมครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป้หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for
ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถาม4

ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทั้งที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับ thank you for watching นะฮะ for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forHurting your feelings. Sorry for hurting your feelings. ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for ความหมายแตกต่างอะไรครับ Feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับส่งแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับ from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆในคดีแปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็
from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับI resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือ is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same asไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different fromthe iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหมstart from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะฮะแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me
ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนี่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้าง

สันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะ

0: My name is Wan Thani. ชื่ออะไร Wan Thani. And you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand? เข้าใจยัง Yes. อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะOur topic is food. หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food. แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning, did you have your breakfast? ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes. ตอบ yes ลูก
1: Yes.
0: Yes. นะกินแล้ว What did you have for your breakfast?What แปลว่าอะไรกินอะไร
2: ข้าวเหนียวไก
0: ่ข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิ
2: คเก
0: ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียว
2: ช
0: ิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice withchicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้าง shake ไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
5: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
5: กินไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
6: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ยWhich one?
7: กาแฟ
0: ทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
7: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะ จะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
3: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลยคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
6: ้จะแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่า
6: ได้รางว
0: ั
6: ล
0: โอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

好迷我。

ร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี้แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูก

0: 있잖아요.
1: 쏙 닉닉 다 쏙 유네미는 한정사. 잠은 yes. 아 쏙 쏙. 아 팀이 더. 아 안나요. 오케이 눈 빨리 눈.
0: ยูไฟได้ไฟไรส์คืออะไรเอ่ยไฟไรส์ครับ yes can you find ice cream beef yes salad which one salad เจอไม่เออ yes ขออันหนึ่งนะคะ yes okay get back to your seatIf you have finished posting that, ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะนะมาไปโอเคดังผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังเจอยัง Can you find that มันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนอันไหนยังเหลืออยู่อันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรครับ Can you find that the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อยFinally, you did it. Now, this is what I want.

0: ำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
1: yes
0: next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไงwatermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnextfish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: Chicken
0: ไก่ How about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ How about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next
1: spaghetti
0: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapplejuice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้Fried rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ bubble
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้างข้าวผัดใช่เกี่ยวขนมอะคะ
1: ข้าวหมก
0: ข้าวหมกไก่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหม

0: อะต้มโอเคเล็ก
1: นม
0: มิลค์มิลค์อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมาโทเมโทแปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟรายเอ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอ็กไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะฟรายเอ็กแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลยเบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
1: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: steak เราทับศัพท์เลยนะคะกิน steak ชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ appleต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว

0: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งเมกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ Teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ Teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh. ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห

0: เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
2: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
0: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
2: ์ได้เลยครับ
0: อ่ะพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตร
2: เตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทําบุญ
2: โอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
3: โอ้ผมครับ
1: ทําเองหรือเปล่า
3: โอ้อันนี้ผมทําเองหมดเลยครับ
1: ทําทั้งหมดทําเองด้วยเลยครับ
3: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซีนาย Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
3: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนๆเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
3: Follow me
1: Sureโอ้โห
3: จริงนะครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
3: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
3: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
3: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนเลยครับ
1: โอเคไปกันเลย
3: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
3: โอ้กูดีเลยครับ
1: แน่นอนแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสแชลเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
3: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
3: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
3: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าdesert รู้หรือเปล่า desert คือ
3: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
3: ไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessert แปลว่า
3: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
3: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนาย did you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
3: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
3: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
3: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
3: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
3: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
3: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้ไหมครับ
3: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยที่เฉียนใจใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
3: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
3: เชิญเลยครับ
1: Now, teacher Greg and Sinai are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรถไฟชุ๊ชุ๊ครับผม
3: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
4: Sinai
1: มาแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
1: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
4: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
3: กี่ขวบครับกี่ขวบครับ
4: 8 years old.
1: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
1: Excellent, Pizza. What's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
3: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับฟันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุ๊กเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
3: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
1: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
3: sweet
6: sweet
1: sweetแล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
3: salt
1: เก่งมากนิดนึง salty
3: salty
1: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
6: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
1: โอเค
3: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
1: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
6: salt
1: ถูกต้อง salt ต่อไปครับ
3: น้ำตาลทราย white sugar ใช่มั้ยครับ
1: ใช้คําว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยถ้าลืมไปเอ๊ะ white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
6: Sugar
1: ต่อไปอันที่สามฮะ
3: แป้งเทาเยมอมครับ
1: Arrowroot flower F L O W E R flower คือดอกไม้แต่ F L O U R flower คือ
3: แป้ง
1: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flower มันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปฮะ
3: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
1: ใช้คำว่า tapioca
6: tapioca
1: เก่งมากแล้วอันนี้นะ
3: แป้งข้าวเจ้าครับ
1: เรียกว่า flower
3: flower
1: สีน้ำตาลฮะ
6: น้ำตาลปี๊บ
3: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
1: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
3: coconut
1: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
6: coconut sugar
3: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
1: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
3: red lime
1: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
3: ะนาว
1: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
3: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
1: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
6: pandan juice
1: ถูกต้อง
3: อันนี้ก็
6: ใบเตย
3: ใบเตยครับ
1: นั่นจะเรียกว่า pandan
3: pandan
1: เด
6: ี๋
1: ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
3: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
1: กะทิคือ
6: coconut milk
1: ถูกครับและสุดท้าย
3: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
1: ใช้คำว่า white and black sesamew
6: hite and black sesame
1: ส่วนผสมพร้อมทิชเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
3: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทิชเชอร์ครับ
1: อ๋อน่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
6: apron
1: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
3: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
1: ผสมกันพูดว่า
6: mix
1: mix
3: mix
1: รู้ด้วย
3: คนนี้
1: เก่งมาก
3: เก่งครับผสมกันแล้วก็คนแห้งเข้ากันครับ
1: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
6: stir
3: stir พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
1: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า addใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
6: put in
1: ก็คือ
3: ใส่ลงไป
1: ใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
3: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
1: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
6: garnish
3: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
1: โอเค the bowl and the spoon
6: the bowl and spoon
1: ถูกต้องครับ
3: เกลือครับ salt
6: salt
1: salt salt
3: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งเทาเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
1: ใช้คำว่าarrowroot flour
6: arrowroot flour
1: ถูกต้องครับ
3: น้ำตาลทรายครับ
1: white sugar
6: white sugar
3: แล้วก็แป้งมันครับ
1: tapioca
6: tapioca
1: ต่อไปครับ
3: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
1: flour
6: flour
3: and the last one

0: coconut sugar
1: ถูกครับ coconut sugar
0: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
1: นวดแป้งใช้คำว่าน
2: ี่
1: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
2: massage
0: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
1: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients
0: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
3: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
0: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
3: โอเค
0: See you ครับ
1: See you later โชคดีนะ
0: ใส่น้ำปูนใสให้ผมนะครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
1: Easy does it
0: Yes
1: One more เอาอีก
0: Yes Teacher let's mix it
1: Okay let's mix it againSure.
0: Ooh.
1: Sorry.
4: Oh, it's wet now.
0: Clay.
1: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
0: Yes, ได้แล้วครับ
1: Okay, ได้แล้วนะครับ
0: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
1: ใส่มาเลยลงมาเลยครับ
0: Ooh.
1: Oh, ได้กลิ่นด้วยนะครับหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
0: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
3: โอเค
1: ได้ครับ
0: Ooh.
1: Slow and steady. Good teamwork. Ooh, teamwork ที่ดีครับ
0: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้นี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าคร
1: ับ เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
2: whisk
1: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
0: giant spoon we will stir it
1: yes we will stir it ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
0: like a
1: slimeA yummy slime.
0: Yes, you can eat it.
1: Okay, ช่วยกันนะเป็นทีมทีมเดียวกัน
0: We are the best cooking team.
1: That's right.
0: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
3: เอาเทลงมาเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทให้หมดเลยพอเทแล้ว
2: แป้ง
3: ก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันนี่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
1: It's looking good
0: Yes
1: See Nai Kim Great job
2: ก็ได้แล้ว
1: Oh welcome back
0: Huh รออยู่เลยครับ
1: แล้วทำอะไรกับกะทิ
0: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
1: ใส่เยอะแค่ไหน
0: a little bit
1: all right just a little bit ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
0: ที่เชื่อลองไหมครับ
1: อยากลองด้วยครับ
0: ลองนะครับระวัง
1: เป็นไงครับ
0: looking good
1: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยครับ
0: can't wait to eat it
1: I can't wait
0: ยกขึ้นมาใส่ลงไป yes ใส่งาลงไปครับ
1: ถูกต้องครับว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: โอ้ยโซเฟ่โอ้ยโ
3: ย่โอ้ยโ
0: ย่โอ้โหโซเฟ่
3: โอ
0: ้ย
3: โซเฟ่เ
0: ย่
3: ได้แล้วนะคร
1: ับได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าครับเกี่ยว
3: โซเดลิเชียส
1: อร่อยมากพิซซ่า
2: เดลิเชียส
1: คิมฮะ
3: Delicious.
1: See now.
0: Oh, delicious. 100 by 100.
1: So super delicious. อร่อยที่สุดในโลก
0: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
1: เมนูอะไรครับ
0: ข้าวผัดรถไฟ
2: ไปโบ
1: นแล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
0: ข้าว
1: เด็กๆลองพูดด้วยนะ
0: Rice.ซอสปรุง
1: ซอส
2: ซอส
0: ไข
1: ่เอ็ก
0: หมู
1: พ
0: อกหอมใหญ
1: ่อันนี
0: ้ออนเนียนกระเทียม
1: กาลิก
0: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
1: vegetable
0: แล้วก็จะมาปรุงข้าวกันนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
1: โอ้ย
3: โอ้ย
0: การใช้ไฟดูตัวเองควรระวังนะครับ
1: Be careful ทางบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
0: กาลิกนะครับ
1: กระเทียมมาแล้ว
0: กระเทียม
1: ว้าว
3: ว้าว
1: Yeah smells good หอม
0: เราใส่3ฟองพอครับ
1: All right professional
3: Yes
1: Yeah onions
0: Yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
1: Okay
3: I'm so hungry
1: Me too

0: โอ้ได้กินแน่นอน
1: เนื้อหมูนะ
0: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
1: โอเคผัดไปครับlooking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผม
0: เย้ yeah.
1: มาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยฮะวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
2: this is a cucumber
1: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
2: spring onion
0: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
1: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
0: ินคำเดียวให้หมดเลยครับน้องๆเอาเลยคร
1: ับ
0: กินเลยครับ
1: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินพูดว่า it looks appetizing
3: it looks appetizing
1: เก่งมากเราพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
3: sweet
2: sweet
1: เปรี้ยว sour
3: sour
1: น้องคิมครับเผ็ด
4: spicy
1: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
0: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
1: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
0: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
0: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
5: เอาข้าวมาให้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นวันเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้า

ราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้ พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
5: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
5: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
5: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังจังเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
5: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: เกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย
4: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่

ู่ที่ที่ความยูนิคนะของของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสแปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่า

อาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดสักขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Fight ใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Fight Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ the boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยใน

ภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทีมอร์เลสเต้นั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองละค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราFood Fit for Fight ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เรา

เนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทและก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nationsASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศนี้มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alikeTend to gather together and become friends. คนที่มีความชอบเหมือนกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fine นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะนู่นเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace at one's own pacePace P-A-C-E pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fine วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYC Food Fit for Fine พัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรราว500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1

อกลักษณ์หนึ่งประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าAEC ASEAN Economic Community และเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่า ASEAN Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation

In theory, the students launched a plane after they learnt about the aviation theory. นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new product into the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้ว
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired 2พยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือที่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: พี่ถ้าเราเสียงสั้นๆ ชิดเนี่ยจะแปลอุจจาระนะครับ cheese ชอช้างสลีสอเสือ cheese would you like extra cheese
3: oh would you like extra cheese
5: pepperoni extra cheese thin crust okay
3: okay crust
4: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
3: pepperoni
4: เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have a large or regular
3: regular
4: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
3: oh we have both sizes
5: so I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ we have special offer buy one get one free
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir. What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates. Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: Okay, I will deliver it to you within 30 minutes.
4: ดี
3: ไปละ
4: ครับ
3: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
3: Yeah. ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: how much does it cost
3: buy one get one free special offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: ครับ
5: thank you Alright.
6: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย Sir Do you have small money?
5: What small money? What?
6: Small bank
5: What small bank?
7: Hey Small notes
6: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
7: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
6: ่
7: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
6: อ๋อเหรอครับ
7: เข้าใจไหมคร
6: ับ Sir you have any small note
5: I'm sorry but I don't
6: have some change
7: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
7: พี่ครับสิ่งแรกนะครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอก I don't have any change
6: I don't have any change
5: well I'm sorry I don't have any change either
7: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพ
6: ี
7: ่เออ
6: จะทำไงล่ะครับ
7: เขาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change
7: โอเค
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Quiz Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า True ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆคะมารู้จักคำว่า True กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
0: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
2: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
2: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
0: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
8: The evening before attacking Chantaburi
9: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
8: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
9: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
8: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
9: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
8: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
9: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
10: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
11: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเน
10: ี่ย He has enough manpower and resources to build himself an army anda navy to regain Siam's lost sovereignty
11: แล้วพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
10: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
11: ง่ายกว่าเยอะ
10: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
11: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
10: นะ let's check out King Taksin's shipyard and museum
12: them here.
11: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
12: ถูกต้องอ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่วันนี้ครับพี่
13: สวัสดีครับ
12: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
13: คร
12: ับ
13: ผม
12: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
13: ครับได้ครับได้ครับ
12: ขอบคุณ
13: เชิญแล้วครับ
12: เชิญเลยครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
14: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
12: So these are the basic tools needed in order to build battleships
14: โอ้เรือเป็นเครื่องมือแบบเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
12: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
14: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
12: so that's 100 battleships within 3 months
14: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
12: ซ้อมยังไงเหรอ
14: เนี่ย a drill
12: โต้ drill นี่มันแปลว่าสว่างโต้ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
14: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
12: อ๋อใช่วัดดาวเส้นใช่ไหม
14: ครับ
12: all right so we got drills and your building equipments and all
14: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
12: Do you still have the original ships back then
14: เรือที่ยังอยู่หรือยังมีไหมคร
12: ับแบบตั้งเดิมเลย
14: ยังมีครับยังมี
12: มาดูได้ไหมพี
14: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
12: โอ้โหใช่เลย
14: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
12: Chinese vessel บ้านนี
15: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
12: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้อ้าวแล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
14: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือ

0: ของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
1: Back in the old days this used to be a canal
2: local people they put up walls around it เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
3: ้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลยคร
1: ับ And if you guys want to come to this shipyard museum
2: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
1: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะฮะ you come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
2: มาเจอพี่เล็กเขาได้
1: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
4: อยู่ประจำครับผม
1: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสว
2: ั
1: สดีครับพี่ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
6: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
5: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะ
5: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ
5: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
6: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
6: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
5: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
6: แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใ ใช้คำว่า starving แทนนั่น

0: ค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิว
1: และแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น the letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very oldที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ really quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silentบ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
3: รถไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: 100%
2: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
2: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้ง2ล้อค่ะ
3: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
2: ใช่
3: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
2: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
3: เรือ
2: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
4: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
2: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่
3: ะ
2: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
3: แล้วเรื่องการชาร์จ
2: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
3: ่
2: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
3: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
2: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
4: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
2: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไหล่ลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
4: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
2: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
3: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
2: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่า

0: ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากมั้ยผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คําว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: หัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ไม่มีการอื้อ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: และน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
2: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: to ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจนเอฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: หลังจากที่เราออกกำลังกายกันมา3วันต่อเนื่องแล้ว Push Pull Core Muscle วันนี้ก็จะพาทำ Stretchingแล้วก็มีการหายใจพวก recovery
1: ครับ
0: เป็นวันที่ได้พักหน่อย
1: ครับ
0: อาจจะมีแบบ work out นิดนึงแต่ไม่หนักครับวันนี้เน้นเรื่องยืด
1: ครับผมดีเลยครับเพราะเราเบิร์นกันมา3วันแล้วติดแล้ว
0: ใช่ครับ3วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ก็จะพยายามใส่ท่าเข้าไปแต่ว่าอย่างที่จะคอยเน้นย้ำอยากให้ทุกคนเลือกเลเวลที่เข้ากับตัวเองได้ที่พร้อมที่ทำกับเราได้ในทุกๆวันตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มจากนั่งครับวันนี้เป็น recovery day จะนั่งขัดสมาธินะครับหาจุดที่เราโอเคเราจะเริ่มหายใจเพื่อผ่อนคลายก่อนหายใจโดยมือนึงอยู่ที่ท้องอีกมือนึงอยู่ที่อกนะครับหายใจเข้าลึกๆโดยที่ให้ขยับแค่ที่ท้องสัก 5-10 ลมหายใจเรามาดูกันยืดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอยู่กับลมหายใจตัวเองจะหลับตาลงก็ได้ครับลองเอามือค่อยๆมาวางไว้แถวเอวเรานะครับมืออยู่ที่บริเวณท้องนิ้วโป้งอยู่ที่ด้านหลังเวลาหายใจเข้าให้เราเป็นเหมือนลูกโป่งคือลมเข้าไปแล้วดันไปถึงด้านหลังออกเข้าออกอันนี้จะเป็นการหายใจที่ถูกต้องโดยใช้ลมกระบังลมหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวขอให้สัก 3-4 ลมหายใจครับการหายใจลึกๆยาวๆก็เป็นการผ่อนคลายหรือคอมเนิร์ฟซิสเต็มของเราลงได้นะครับถ้าเราสังเกตเวลาเราตื่นเต้นเราโมโหเราโกรธเราจะหายใจเร็วใช่ไหมครับในทางกลับกันเวลาเรารู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิหรือว่ารู้สึกคอมเนี่ยเราจะหายใจช้าเพราะฉะนั้นเวลาระหว่างวันถ้าเรารู้สึกโมโหหรือตื่นเต้นเราลองบอกตัวเองให้หายใจช้าลงแล้วระบบประสาทเราจะค่อนๆผ่อนคลายลงนิดนึงขออีกทีเดียวหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนคลายลงโอเคค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับต่อมาเราจะมาเริ่มจากคอลงไปเราจะเป็นการหมุนไปทางขวาหมุนช้าๆนะครับกดลงยืดตัวไว้หลังไม่งอตัวไม่ค่อมลงห่อนะครับ2 1 อีกข้างนึงครับค่อยๆหมุนหมุนช้าๆนะครับโอเคกลับขึ้นมามองตรงหันไปทางซ้ายหันไปจนสุดรู้สึกยืดหันไปทางขวา

0: ซ้ายทางขวาทีนี้เราจะเป็นหันไปทางซ้ายและใช้มือค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ของตัวเองไหล่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ยกขึ้นมานะครับแล้วปล่อยกลับมาหันไปทางขวาค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ตัวเองยืดตัวไว้ยืดคอด้านหลังแล้วปล่อยกลับมาโอเคนี่ก็เป็นการคลายคอเสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ต่อจับที่หัวไหล่ตัวเองหมุนกว้างๆช้าๆนะครับวันนี้เราจะเน้นแบบค่อยๆไปเป็นการยืดอันนี้ไม่ได้อบอุ่นร่างกายเพื่อวอร์มอัพไม่ได้วอร์มอัพเพื่อเวิร์กเอาท์แล้วจะเป็นแบบวอทชิ่งค่อยๆดูร่างกายเราว่าจุดไหนที่มันตึงค้างตรงนั้นไว้ได้นิดนึงโอเคแล้วกลับไปด้านหน้าครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยช้าๆได้พยายามดูลมหายใจให้ช้าๆลึกๆอีกทีเดียวโอเคไล่มาที่ข้อมือครับชูมือไปข้างหน้ากำนิ้วโป้งตัวเองแบบนี้แล้วค่อยๆกดไปข้างหน้ากลับมาที่เดิม1ครับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกด2อาจจะรู้สึกยืดบริเวณนี้กลับขึ้นมา3ซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดที่ถ้าใครเล่นมือถือก็จะตึงบริเวณนี้ได้บ้างนะครับท่านี้ก็จะช่วยยืดได้ดี4กลับขึ้นดันไปข้างหน้า5 6 7และ8ทีนี้เราจะกระดกฝ่ามือขึ้นแล้วก็เป็นการหมุนคลายและหมุนกลับครับผ่อนคลายโอเคแล้ววางลงได้ครับเสร็จแล้วเราจะมากันที่หัวไหล่เพิ่มขึ้นครับยื่นแขนไปด้านหน้าค่อยๆจับและดึงไปด้านข้างครับค้างไว้ครับรู้สึกคลายที่ไหล่บนด้านหลังบริเวณนี้3 2 1อีกข้างนึงครับยืดไปข้างหน้า
1: ดึงมาสามสองหนึ่ง
0: เสร็จแล้วไตรเซปครับจับไปที่ศอกดันขึ้นดันไปข้างหลังไม่ได้กดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะเป็นการดันไปข้างหลังเปิดขึ้นรู้สึกคลายที่ไตรเซปหรือต้นแขนด้านหลังเปิดตัวขึ้นสามสองหนึ่งวางลงครับคลายนิดนึงอีกข้างนึงครับจับที่ข้อศอกค่อยๆดันเปิดไปด้านหลังสามสองหนึ่งโอเควางลงเราจะมาคลายบริเวณหลังบนกันบ้างเราจะมือหายไปข้างหน้าจะไขว้กันแบบนี้พับขึ้นพับขึ้นหันเข้ามาแบบประกบกันโอเคเสร็จแล้วเราจะค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังด้านบนกดลงดันขึ้นหาจุดที่มันตึงบริเวณหลังเราจริงๆแล้วค้างไว้ได้โกงล้าง3 2 1โอเคถ้าเกิดใครแขนซ้ายอยู่ด้านบนต่อไปไปอยู่ด้านล่างบ้างไขว้กันเสร็จปุ๊บพับขึ้นแล้วก็ไขว้หากันแบบนี้นะครับค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังกดลงกดไหล่ขึ้นหาจุดที่ยืดหลังด้านบน3 2 1โอเคเอามายืดอกครับประกบฝ่ามือไว้ด้านหลังยืดไปด้านหน้า

0: พร้อมกับเหมือนมีคนดึงแขนไปด้านหลังค้างไว้ที่ตรงนี้3 2 1หัวไหล่อีกนิดนึงครับเปิดไหล่ขึ้นมาไว้ศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันไม่ได้อยู่แบบนี้เปิดขึ้นไว้หายใจออกค่อยๆยืดขึ้นยืดสุดแขนชิดหูและลงขอ5ทีหายใจเข้าหายใจออก2เข้าออก3สุดท้ายครับ5โอเคผ่อนคลายคลายนิดนึงตรงไหล่นะครับต่อมานั่งขัดสมาธิเสร็จปุ๊บมือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไปด้านหลังเราจะค่อยๆหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆมองไปด้านหลังทวิสต์ไปเท่าที่เราไหวใช้มือดันให้ตัวเองยืดตรงมือที่อยู่ด้านหลังดันพื้นยืดตัวเองไว้3 2 1โอเคกลับมาที่เดิมครับอีกข้างหนึ่งมือซ้ายแตะหัวเข่าขวามือขวาไปอยู่ด้านหลังหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดมองไปข้างหลังถ้าใครอยู่คงแบบนี้ใช้มือขวาออกแรงดันไปที่พื้นยืดตัวขึ้นหายใจต่อเนื่อง3 2 1โอเคนั่งให้เท้าซ้ายขัดขึ้นมาอยู่บนเท้าขวาในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าเท่าที่เราไปไหว
1: สิบผ่อนคลาย3 2 1ค่อยๆกลับมาครับ
0: ทีนี้เท้าขวาทับเท้าซ้ายบ้างนะครับยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มลงไปหนึ่งโอเคกลับขึ้นมาครับเราจะทำท่าบัตเตอร์ฟลายบ้างอันนี้นะครับประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันมือจับบริเวณปลายเท้าและดึงเข้ามาหาตัวใกล้ๆครับอันนี้เราจะไปแบบช้าๆไม่ได้เป็นการวอร์มเราจะไปช้าๆหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกค่อยๆดันลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าพับ5ทีใจออกลงสองเข้าสามเปิดตัวไว้สี่ออกแรงกดที่รู้สึกยืดต้นขาด้านในเข้าและพับลงโอเคด้านข้างกันบ้างวางมือไว้ด้านข้างครับหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเอียงไปด้านข้างหัวเข่าฝั่งตรงข้ามกดพยายามกดไว้กับพื้นยืดที่เราไปได้ระหว่างที่ไปเปิดอกขึ้นไปหาเพดานโน้มลงไปเท่าที่เราไหวเราจะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งขวา3 2หนึ่งค่อยๆขึ้นมาครับอีกข้างหนึ่งครับฝั่งขวาวางมือซ้ายมือขวาลงมือซ้ายยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆทิ้งตัวไปทางขวาครับเหมือนเดิมกดหัวเข่าซ้ายไว้ที่พื้นอกพยายามเปิดขึ้นไปหาเพดานลงไปเท่าที่เราไหว

0: จะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งซ้าย3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับ
1: ไล่ลงมาที่ขาว่าโอเคยืดขาไปด้านหน้าครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดไปแต่เท่าที่เราได้นะการยืดให้เพิ่มการ flexibility เนี่ยจริงๆอยู่ที่แค่เรายืดให้รู้สึกตึงนิดๆหลายๆคนจะชอบถามว่าต้องยืดถึงขั้นเจ็บเลยไหมไม่ต้องครับให้รู้สึกตึงนิดๆค้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆยืดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ3 2 1โอเคมือขวาจับหน้าแข้งซ้ายมือซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงอกชี้ขึ้นเพดานมือข้ามหัวไปรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1โอเคสลับข้างครับหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มลงไป
2: ทิ้งตัวผ่อนคลายสามสองหนึ่ง
1: โอเคกลับขึ้นมาครับมือซ้ายแตะหน้าแข้งขวามือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงข้ามไปเปิดอกขึ้นไปที่เพดานรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับทีนี้เราจะเข้าซีเควนต์ต่อไปครับอยู่ในไฮแพลงก่อน
0: ก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือแต่จะทำท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าลงก็ได้หรือจะยกเข่าขึ้นก็ได้นะครับลงลึกๆหายใจออกเปิดขึ้นครับขอ10ทีหนึ่งลงสองสามสี่ห้า
1: เจ็ดแปดเก้าและสิบยังอยู่ในท่านี้อยู่นะครับถอยซุปเปอร์มานิดนึงได้เพื่อที่จะเอามือขวาเนี่ยไปคว้าข้อเท้าของอันซ้ายถ้าไปต่อได้ค่อยๆกดสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นค้างไว้เราจะรู้สึกยืดควอดไดเซปหรือว่าต้นขากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ายาวมาถึงฮิปเฟล็กเซอร์3 2 1วางลงนะครับเดี๋ยวจะท่าต่อเนื่องค่อยๆกระดึ๊บเท้าขวาให้มาอยู่ตรงข้ามกับมือซ้ายอยู่ท่าพีเจนโพสครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินทิ้งตัวลงไป
0: รู้สึกยืดสะโพกขวาตัวเราจะไม่ได้พับเอียงแบบนี้นะครับเราจะอยู่ค่อมเหนือเท้าของเราให้ตัวเราเนี่ยขนานอยู่กับพื้นไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจะพักอยู่ตรงนี้ให้สะโพกได้คลาย3 2
1: หนึ่งโอเคจะเปลี่ยนข้างแต่ก่อนเปลี่ยนข้างเข้าท่าดาวด็อก
0: ดันสะโพกขึ้นข้างบนสูงสูงเข่างอได้เน้นว่าให้อกลงไปหาเข่าเยอะๆทีนี้ค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้ส้นเท้าแตะพื้นเหยียดเท้าขวาสลับข้างให้รู้สึกยืดน่องยืดแฮมสตริงยังคงกดอกลงมาให้ลงไปหาหัวเข่า3 2 1โอเคเราจะกลับเข้าอีกข้างหนึ่งท่าสไปเดอร์

0: วางเข่าลงหรือไม่วางก็ได้ครับอยู่แบบนี้ก็ได้อีก10ทีค่อยๆลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าและสิบถอยสะโพกกลับมานิดนึงมือซ้ายขวาข้อเท้าขวาไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดอกขึ้นยืดตัวใจลึกๆช้าๆรู้สึกคลายต้นขาด้านหน้า3 2 1วางลงครับค่อยๆขยับเท้าขวามาอยู่ด้านเดียวกับมือขวาขับเท้าซ้ายอันเดียวกับมือขวาเปิดตัวขึ้นไว้ครับหายใจเข้าดีหายใจออกค่อยๆลงไปครับ
1: โอเคจะลงไปสุดเลยก็ได้ผ่อนคลายไว้3 2 1โอเค
0: เราจะกลับเข้าสู่ท่านี้วางเข่าลงและกางเข่าออกเข้าสู่ชายโพสครับชายโพสมือไปข้างหน้าเยอะๆรู้สึกยืดรัวออกไว้3 2 1โอเคจับขึ้นมาครับอยู่ในท่า All Four ท่า Thread the Needle โดยที่เราจะยื่นแขนไปให้สุดใกล้สุดปุ๊บลงน้ำหนักที่หัวไหล่นะครับทิ้งคอลงไปได้แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ที่คอนะครับน้ำหนักที่หัวไหล่หันมองเพดานไปต่อได้มือขวามาแตะสะโพกฝั่งตรงข้ามค้างอยู่ตรงนี้3 2 1กลับขึ้นมาครับค่อยๆดันตัวเองทวิสต์กลับขึ้นมารู้สึกคลายนิดนึงเสร็จแล้วอีกทีครับค่อยๆยืดไปสุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่วางหัวลงได้มือซ้ายค่อยๆอ้อมมาแตะฝั่งตรงข้ามเปิดมองขึ้นเพดาน3 2 1โอเคค่อยๆวางกลับขึ้นมาจะยืดต่ออีกนิดนึงนะครับเราจะเข้านอนหงายที่พื้นเราเชื่อว่าจุดที่คนตึงเยอะๆจะอยู่บริเวณสะโพกเราไขว้ขาเป็นเลข4นะครับแล้วเราก็ลอดปุ๊บมากอดหน้าแข้งดึงเข้ามาหาตัวเองเราจะรู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่3 2 1อีกข้างหนึ่งครับไขว้ห้างกอดเข้าดึงเข้ามาที่อก3 2 1โอเคยืดลงทีนี้ยกขาขึ้นมานี้มือซ้ายจับไปที่หัวเข่าดันไปทางขวาหันหน้าไปทางขวาครับเข่าไปทางซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้3 2 1อีกข้างนึงครับยกเข่าซ้ายขึ้นมามือขวาจับไปที่เข่ากดไปด้านขวาหัวไหล่ซ้ายติด

0: พื้นหันไปทางซ้าย3 2 1กลับมาครับเราจะค่อยๆลุกขึ้นมาครับนี่อยู่ในท่านี้มือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นเก่งด้านหลังดันขึ้นยืดตัวค้างไว้สัก 4-5 ลมหายใจดันเก่งด้านหลังไว้3 2 1วางลงครับท่าสุดท้ายขอแพลงนิดนึงบริหารแต้มท้องก่อนจบเตรียมตัวเข้าแพลงเมื่อกี้ท่าเทเบิลท็อปจะเก่งด้านหลังคราวนี้เรามาเก่งด้านหน้ากับแพลงบ้าง3 2 1ยกครึ่งครับขอแค่สัก30วิหรือถ้าใครเก่งไม่ไหวก็ลงได้ครับหายใจต่อเนื่องเก่งไว้อีกแค่10วิขออีก10วิสามสองหนึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับจบการ stretching วันนี
1: ้ครับวันนี้ยืดดีครับยืดทุกส่วน
0: ใช่ครับพาผ่อนคลายหน่อยเพราะเรามาเกินครึ่งทางแล้วก็เลยพาแบบยืดเยอะแล้วก็ให้อยู่กับลมหายใจค่อนข้างเยอะครับวันนี้หวังว่าทุกคนก็จะ recovery ได้ดีขึ้นร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นที่สำคัญในวันพักก็คือการพักผ่อนนอนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมพุชละแล้วก็จะเป็นแบบเซอร์กิตต่อเนื่องหน่อยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใน Storm Together Season 5นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพ

จิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและส่งคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราประชานียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอ

0: ผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวรรณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิราภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมัดสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยในเทศกาลนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริฟหาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการ

แสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปี2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนหลุดอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญทาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบตาประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญทาดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญทาดากันนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวัชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่ยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการ

คลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92 คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202 คน

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม

0: ลนาสุกที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
0: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆเห
2: ็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here

0: game, Spelling Audition.
1: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เย้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: Your word is needle
3: N E D N O
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N E E D L E
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
4: Your word is exercise
5: E-X-E-R-C-I-S-E
4: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: มีคำถามนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบแล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค
0: ่ะนี่มันต้องอย่างงี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is award
6: AWARE
4: Okay, your answer is correct. Great job. Congratulations.
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
4: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
4: Your answer is correct. Congratulations.
0: ขอหายใจเฮือกโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้ตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
8: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
8: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
8: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is gallery
8: G A L L E R Y
4: Okay, your answer is correct.

0: Congratulations.
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรุ่นอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรชไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
2: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
0: your word is delivery
2: d e l i b r a r y ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
0: incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
1: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องไอ
1: และผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข
4: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
4: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
4: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
4: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah. Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
4: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
0: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
0: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ Bike Stop เชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้าทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะLet's go to
0: Spelling Charity.
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
6: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
6: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
6: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึก

0: รีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องจินนี่เลือกอะไรคะ
1: เบอร์5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
1: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจ Yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now. Door.
1: D-O-O-R.
2: Window.
1: W-I-N-D-O-W.
2: Floor.
1: F-L-O-O-R.
2: Roof.
1: R-O-O-F.
2: Fence.
1: F-E-N-C-H.
2: Fence.
1: Pass.
2: Garage.
1: Again, please.
2: Garage.
1: Pass.
2: Backyard.
1: Pass.
2: Garden.
1: G-A-R-D-E-N.
2: Mailbox.
1: M-A-I-L-B-O-X.
2: Kitchen.
1: K-I-T-C-H-E-N.
2: Fence.
1: F-E-C-H.
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
2: The correct way fence is F-E-N-C-E.
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
2: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนหมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
2: We will start now. Pepper.
1: Pass.
2: Kale.
1: Pass.
2: Bean.
1: B-E-A-N.
2: Taro.
1: Pass.
2: Ginger.
1: Pass.
2: Cabbage.
1: Pass.
2: Pumpkin.
1: Pass.
2: Sprouts.
1: Pass.
2: Baby corn.
1: Pass.
2: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
2: Pepper.
1: Pass.
2: Kale.Taro. Ginger.
1: G-I-N-G-L-E.
2: Ginger.
1: Pass.
2: Cabbage.
1: Pass.
2: Pumpkin.
1: P-U-M-P-L-E.
2: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
2: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
0: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
1: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Sun
1: S-U-N S-O-N
2: Ant
1: A-U-N-T
2: Sister
1: S-I-S-T-E-R
2: Father
1: F-A-T-H-E-R
2: Mother
1: M-O-T-H-E R
2: Uncle
1: N-U-N-C-L-E
2: Brother
1: B-R-O-T-H-E-R
2: Nephew
1: N-E-P-H-E-W
2: Cousin
1: C-O-U-S-I-N
2: Grandfather
1: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
0: Oh!
2: Mot Lao! Congratulations!
0: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เก่งมากค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now cute
3: c u t e
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
3: N-I-C-E.
2: Genius.
3: Pass.
2: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F D-T-Y F-U-L
2: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
2: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
2: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
4: Oh god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
4: M A Y
2: June
4: J U N E
2: July
4: J U L Y
2: April
4: A P R I L
2: August
4: AUGUST
2: October
4: OCTOBER
2: November
4: NOVEMBER
2: September
4: SEPTE What? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September
4: SEPTEMBER
2: January
4: JANUARY
2: February
4: FEBRUARY
2: Perfect
4: PRFECT, what?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations! Yay! Yay! Perfect score! Let's go! High five! Yay! Oh, สุดยอดมาก วันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำ

0: มกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
1: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because it is

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้นะครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเหรอคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็นโลคอลอินกรีเดียนของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยแหละครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟครับเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงก์กันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: เนื้อของมันอะโอเคไหมสมมุติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆครับคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีวัดได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรท์นิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนางกูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วนอกในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วเรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะ

อนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะจากทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านล็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับ

ก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็น gastronomy เนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่า gastronomy ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ย gastronomy เนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งของเราเนี้ยมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่

0: ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
1: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะค
0: ุณหมอหลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
1: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
0: ครับใช่ครับ
1: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
0: แล้วมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
1: โอ้
0: ครับ
1: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะหมอ
0: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับ คนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
0: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื
1: ้ออ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมพันธ์ทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ยการจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเลิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้อ๋ออันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้งสองตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้งสองตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
0: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ

0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะนี่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย
1: ่
0: างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
1: ั
0: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
0: ้นะ
1: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
1: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
0: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
1: ู
0: บบุหรี
1: ่ครับผม
0: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
0: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
1: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
0: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: โอ
1: ้
0: โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
1: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
0: ่
1: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
1: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหม
0: ือ
1: นกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: แล้ววิธีสังเกตอาการหมอคะอย่างที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้
1: ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลืองก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
0: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
1: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
0: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ครับต่อมา
0: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

0: ไข้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายๆมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลานะ
1: มันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
0: มันปวดปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
1: ม
0: ีครับในบางราย
1: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
0: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือ เราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: อันนี้
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเร่งขึ้นอยู่กับการกระทําก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็มันก็คือ
1: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
0: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่า มันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมโมแกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับ เขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟคแล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟคของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
0: เรดิโอเทอราปีครับ
1: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟคเหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟคอยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกายรับ
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้ว

0: สมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
0: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริง
0: ๆมั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้น เราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยวุฒิเบียร์จะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the Frogheads tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets.

0: B, some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C, there are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D, the frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is
1: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer C is correct. เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who, What, or Where.เกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number 1 This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers measuring 222 kilometers in length from northTo south. Clue number 2. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number 3.This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิ มอ วิทยานุสรณ์ Your answer is
1: ระยอง province.
0: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
2: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to Koh Tao and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
3: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
3: ความยาว200กิโลเมตร
1: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
4: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี5ถึง4ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
4: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่ง

0: ที่2ทั้ง2ทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมนึงครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมนึงได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมาออกยันบอลเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจากดราก้อนบอล1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอเรนเยเกอร์ Attack onไทเทนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอวิยานุสรครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
2: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth's reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไพ่หลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
3: A. A. Get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้นNot just yet. Bouncing back to Buran Ramlik, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
4: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
4: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ 4 เป็นคำตอบที่

0: ข้อไปมูลค่า200คะแนน Just simply answer who, what, or where. That's the name of the game.
1: The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three. The game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four. One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood.
0: เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย Your answer is
2: มวยทะเลมวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
2: ได
0: ้ไม่ได้
2: ได้ค่ะ
0: It's yours
1: Did you guys know it was มวยทะเล or sea boxing Don't worry you guys look so tense man แบบยิ้มหน่อยยิ้มสิยิ้มพักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false? Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
3: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะล้ำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
1: You ready?
2: Yes.
1: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin.Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
2: True.
4: True.
1: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
4: True.
2: False.
1: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
2: False.
4: False.
1: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
2: True.
1: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
4: True.
1: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
4: False.
2: False.
1: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
4: False. True.
1: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
4: True.
2: False.
1: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
4: False.
1: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
4: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่ตั้งไปพร้อมตอบเท่ากันครับมี5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะล้ำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลาง

0: แล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุลานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นข้อนี้ฟอสนะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่าThink Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
2: Iron Man Black Panther
3: Ant-Man
4: Superman
3: Doctor Strange
5: Black Widow
3: Pass
6: Pass
4: Pass
5: Iron Fist
3: Pass
6: Pass
3: Pass Superwoman
7: Pass
8: Odin
5: Wolverine
3: Black Panther
5: Pass
8: Pass
9: Pass
8: Scarlet Witch
5: Luke Cage
3: Venom
10: Hela
3: T'Challa
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี Social Political Economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตยานุกุลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตม.อ.ปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
11: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. So I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours, right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
0: ์ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้าGroup เราไม่ครบเนี่ย
6: You just missed him
5: No
6: What you did today
5: Tanya can you call to Pat
4: Oh yes โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติด้วยเดียว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ Hello Pat Pat Aloof You are Pat Aloof
5: I don't know we cannot find you
7: Yeah I will tell you the direction
5: Yeah can you please tell us the direction
7: We don't know Listen carefully
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการไม่รู้ไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยแบบจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
9: เว้ยอยู่ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไปไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี่ย
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
5: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
5: Hello.
10: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car. Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle hang, ting wai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
9: Yeah. The star will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then tell him that you want to go to Phanya Chang.
5: Okay.
9: Okay,
5: and
9: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Phanya Chang. We are waiting for you.
5: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็น

0: ไว้ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
2: Okay thank you
1: Yeah see you soon
2: Bye
3: They got it
4: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
5: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
6: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
7: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area kings will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
6: แต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
8: But at the present we use it for take care an elephant and
9: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
8: take care elephants
6: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
9: งาน
6: สำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
9: ้
6: ไปเข้าเฝ้าด้วย
1: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place train them to show Thai people that elephant are so
6: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
10: There are missing friends
5: Oh welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะคร
0: ับ พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
7: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคอย่างเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
5: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
11: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
4: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยม

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมา

0: ลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับ
1: เออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
1: really
3: yeah
1: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
3: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
1: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
3: หน้าที่เลยลูก
4: everyone this is Thai traditional house today we will stay here
5: yeah for women this size and for men oversize
6: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
1: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
3: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
6: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
7: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chance for Thai food okay
5: yeah so if you want anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me how do you feel about this houseThis star, do you love it?
8: Beautiful.
5: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this star's house?
8: But maybe outside, not really. But not from the inside. First time, right?
5: Excited?
8: Yeah, of course.
4: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay, woman for this side and the man for that side.
5: That's all I need.
9: TV, we got TV.
10: And coffee cup, we need one more.
9: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
10: We can fight. Now you can take the door.
9: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
5: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
12: With a mattress.
5: Yeah. Okay. So I will tell the staff there's your problem, and I will be quickly to solve the problem.
12: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs. Do they have the same?Is it the same room?
5: Yeah.
12: Same room?
5: Yeah.
12: Because for us, it's very close to the stairs.
5: Mm-hmm.
12: So,
5: I will tell the staff again too, after.
12: Yeah.
5: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงเขาไม่ชอบ
13: อยากสลับกับ
5: ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
6: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
14: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเรื่องอย่างเงี้ย
1: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
5: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
1: แล้ว
5: ไม่แบบ
3: เขาอยากนอนติดประตู
5: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
15: คนเดิน
5: ล
15: งมา
1: แล้วแล้วคิดว่าจะทำไงดี
15: ก็เปลี่ยน
5: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
1: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้อาจจะได้
5: We have a problem.
9: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
5: Sorry.
4: The girls have a little bit problem.
5: Yeah. Because
4: they are afraid of the stair.
5: This room have a window near the stair.
9: Yes.
5: And she's scared. So okay. Can you switch?
16: What do you think, guys?
5: How
16: I like the room.
14: ตอนแรกขอเขาสลับห้องยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบ ชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
2: ้ Because we need space we have 3 minutes we need space
12: ตุ้นๆๆห้องน
2: ั้
12: นม
2: ัน
12: ใหญ่ห้องนี้ป่ะ
11: ไม่
12: มันมี2เตียง I like a bit smaller
5: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
13: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
1: แล้วยังไงฮะ
13: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
1: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
13: ห้องนู้นมี4เตียง
1: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
13: ค่ะก็เลยพอดีกัน
1: โอเคอ่ะ
5: If you scared you can sleep here
6: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
12: try again and say we're not okay
5: but
11: I might be able to sleep
5: but if he but he be not okay so you can sleep here but it's not
12: even if I was sleeping it's just don't have the right feeling through the windows
5: so how about if we cross it
1: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับแผนการเราอาจจะไม่เขาเรื่องมาก
0: มาก
1: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
0: ศึกหนักมาก
1: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
13: เขาโอเคยังอ่ะ
12: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
13: ้ไม่เขาไม่โอเค
1: เ
13: ขาไม่ยอมนอน
0: ไปลงไปคุยกับ
13: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
12: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
13: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
12: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอเล็กอ่ะ
5: we can wait alright thank you okay that's great thank you so much
6: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
1: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
0: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
1: ไปครับไปดู
0: เม
1: ื่อ
0: กี้เปรมไปแล้วนะคะ
16: No, but we are very tired.
17: I am tired, so I will just finish and you are
4: at home. They afraid of thief.
17: What? I'm afraid too. Kill thief?
4: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
12: Man,
4: you are strong.
17: You're strong.You can change.
4: I have a guy, so it's too expensive for me.
5: I'm sleep in a small room, smaller than you.
4: Yeah. And
5: so, cheap. So why do you want this room?
17: We love the room. We want to stay here.
5: Oh, okay.
17: It's not a big problem.
5: No, but she just, cause she's scared.
17: Who's scared?
5: Pat, here have three beds.
17: Yes. How many beds over there?
5: Yes,
17: exactly. We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for.
5: But you have to sacrifice.
4: Please.
13: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูนะ
17: Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger woman it's fine
18: Okay so next one gentlemen
17: Oh come on don't play the gentleman card
4: gentleman
17: the gentleman card oh you have to be a gentleman
18: Sorry Uli
17: Yes
18: maybe we just
2: give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
9: Just what the douchebag you are now?
4: I divorce. Divorce.
2: You know they insist so much. You know.
9: Now you're kicking in my bag.
2: What do you
9: the
2: think?
9: The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want to room, I
2: okay,
9: don't want to give it up. Now you say it.
2: Okay, we vote.
14: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
2: ี้
14: ย
2: We are three who want to stay here. Raise your hand.
4: Vote for woman.
2: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
14: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
2: Please.
9: Are you okay? Let's talk about the big bet now. This is not talking about the big bet.
1: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ้าได้อีก1โหวต
9: Don't talk in Thai now. This is not polite.
1: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
9: That what?
5: That now. Alex.
2: Yeah, I feel tired. You know.
9: He feels tired to fight with us.
6: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
13: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
11: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไมดีอะไรเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคกI eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
14: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
11: อ๋อวิทย์เรียนนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ Everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
14: คุณพ่อครับ
11: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
14: ่วงเวียนใหญ
11: ่กับน้องแวน
14: กับน้องแวน
11: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
14: ์สวยเวอร
11: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
14: ลำคอ
11: ใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูกตัววอก็ละดับอะไรล
14: ู
11: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
14: everyone
11: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
14: everyone
11: อีกนิดนึงค่ะ
14: everyone
11: ดีมากค่ะ
18: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
19: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
20: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTubeฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
21: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
22: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
22: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee. This machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับสรุปเลยนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอ

อันนี้นะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น toward verbs ต่างๆนี่นะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปนี่นะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี่นะครับผมก็คือcompensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l dนะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แหมนะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณ
แน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอก valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป้หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits youThis suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถาม4 ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her numberun ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะ Hillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า lookfor นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหาเป็นอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straightforward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็ค่อนข้างจะ straightforward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watchingนะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มา thank you for helping me thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ thank you for the DVD thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for ความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English เนี่ยนะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลย
รืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า This band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง Eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย2 S เลย sea คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน Eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to timeFrom time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ From time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนั่นนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนั่นนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานั่นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนั่นนะฮะต่อไปนั่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นคือว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch นี่ก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นแสลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชม
รายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำ

งานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก Salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยที่เป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนกับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของโดบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from him giant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ giant ชอบเอาของเล่นของโนบิตะไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 f ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วนะครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to to กับ of of นั่นเองครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนา

0: จังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองงานและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม
0: ่ทราบแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่
1: นอ๋อ
0: ยังไม่ใช่นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wanthani ชื่ออะไร Wanthani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะOur topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
2: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคอากายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ชิคเก
0: ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้าง
2: เช
0: คไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่างเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
5: กินอันนี
0: ้โอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
6: อันทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
7: กิน
0: อะ
7: ไ
0: ร which one
8: กาแฟ
0: คุณค่ะ
9: ชา
0: ทีไรออคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
10: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะ

0: ลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
1: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลย
1: แครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเด็ดไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะหมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติ๊กเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติ๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองดู

ี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษแก้วก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

อ๋อมีหัวนี่ค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไปนี่แปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรกลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good

0: 좋아해.
1: ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังห้าหน้าเพลมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง can you find that มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนมันแปลว่าอะไรครับ can you find thatthe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext oh. แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกิน Chicken ชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very good This What is this Teaแปลว่าชาต่อมา next
2: chicken
1: ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn okay next
2: cake
1: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
2: sandwich
1: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon นะคะโอเคต่อมาก
2: าแฟ
1: กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
2: sausage
1: คือ
2: ไส้กรอก
1: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
2: ชอบ
1: next โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
2: ช็อกเกต
1: โอเคเก่งมาก next
2: ซุป
1: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น้ำส้ม
1: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะน้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice fry rice

0: คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fried rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ Cucumber
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milkmilk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
3: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ friedแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
4: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่าอันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
5: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
5: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
6: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
6: ช
0: อบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์บ้าง

0: When you go on a holiday somewhere and see souvenir postcards with beautiful photos, you often want to buy them to take home to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm writing to you from London, the capital of England. I'm here with my mom and dad. We're staying at a hotel near Gloucester Road Station, which is very convenient for getting around the city. We're having a wonderful time, although the weather's been a bit wet and we had to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the Crown Jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because it's all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมิ้นค่ะ
1: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
0: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
1: มีคำถามนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค
1: ่ะนี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is award
6: A W A R E
0: Okay, your answer is Correct! Great job! Congratulations
1: เมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50-50ดีกว่า
1: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
2: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
2: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
2: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is gallery
2: g a l l e r y
0: okay your answer is correct congratulations
1: เมื่อกี้ไม่เห็นหรอกหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
8: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
0: your word is delivery
2: d e l i b r a r y ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหร
0: อ incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
1: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
9: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: Your word is honor.
9: O R A N G E.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
10: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
10: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
10: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
10: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
0: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
0: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ Bike Stop เชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่

0: นะคะแล้วก็หนังสือ5,000คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
3: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
4: 5
0: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
3: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
3: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
3: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spell
1: we will start now door
3: d o o r
1: window
3: w i n d o w
1: floor
3: fOOR
1: Roof
3: ROOF
1: Fence
3: FENCH
1: Fence
3: Pass
1: Garage
3: Again please
1: Garage
3: Pass
1: Backyard
3: Pass
1: Garden
3: GARDEN
1: Mailbox
3: MAILBOX
1: Kitchen
3: KITCHEN
1: Fence
3: FECH
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is FENCE
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garagerู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปสักต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะ

0: ได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
1: ผลไม้
2: ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: let's play spelling
3: we will start now pepper
1: pass
3: kale
1: pass
3: bean
1: b e a n
3: taro
1: pass
3: ginger
1: pass
3: cabbage
1: pass
3: pumpkin
1: pass
3: sprouts
1: pass
3: baby corn
1: pass
3: mushroom
1: m u s s r o o m
3: pepper
1: pass
3: kale
1: pass
3: taro
1: pass
3: ginger
1: g I n g l e
3: ginger
1: pass
3: cabbage
1: pass
3: pumpkin
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
3: The correct way to spell pumpkin is p u m p k i n
0: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
3: The correct way to spell pepper is p e p p e r
0: คำต่อไป gingerเมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
3: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจออะไรคะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร Shake it off Shake it off Shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
4: ครอบครัวค
0: ่
4: ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
3: Start now. Sun.
4: S-U-N. S-O-N.
3: Ant.
4: A-U-N-T.
3: Sister.
4: S-I-S-T-E-R.
3: Father.
4: F-A-T-H-E-R.
3: Mother.
4: M-O-T-H-E-R.
3: Uncle.
4: N-U-N-C-L-E.
3: Brother.
4: B-R-O-T-H-E-R.
3: Nephew.
4: N-E-P-H-E-W.
3: Cousin.
4: C-O-U-S-I-N.
3: Grandfather.
4: G R A N D F A T H E R.
0: Oh!
3: หมดแล้ว Congratulations.
0: เจ็บเวลาเหลือให้เยอะด้วยเจ็บคำ Yeah! Oh! วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เก่งมากค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้ perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
5: 3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
5: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ครับ
0: let's play spelling
3: we will start now cute
5: k c u t e
3: Smart.
5: S-M-A-T-E.
3: Smart.
5: S-M-A-T.
3: Smart.
5: S-M-A-R-T.
3: Long.
5: L-O-N-G.
3: Ugly.
5: U-G-L-Y.
3: Happy.
5: H-A-P-P-Y.
3: Nice.
5: N-I-C-E.
3: Genius.
5: Pass.
3: Beautiful.
5: B-E-U-E.B-E-U-A FTYFUL.
3: Beautiful.
5: BEUATYFUL.
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful. เราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
3: Beautiful is spelled BEAUTIFUL.
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other word that he missed?
3: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเพื่อนเพี้ยนกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
2: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
2: Oh God no
0: Why Oh God no ทำไมคะทำไม
2: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
2: แล้วก็โอเคได้
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
3: We will start now May
2: M A Y
3: June
2: J U N E
3: July
2: J U L Y
3: April
2: A P R I L
3: August
2: A U G U S T.
3: October.
2: O-C-T-O-B-E-R.
3: November.
2: N-O-V-E-M-B-E-R.
3: September.
2: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again. Okay.
3: September.
2: S-E-P-T-E-M-B-E-R.
3: January.
2: J-A-N-U-A-R-Y.
3: February.
2: F-E-B-R-U-A-R-Y.
3: Perfect.
2: P-E-R-F-E-C-T. What?
3: No, I mean you did a perfect job.
0: Yeah! Congratulations!เกี่ยวมากเลยน้องพลอยไฮไฟฟ์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำperfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
6: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is hard

0: culture ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้ง lobster จากอลาสก้าหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคเนี้ยหลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพจติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพจนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟครับเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต็อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัวครับ

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนางกูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วเรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของ กลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ
1: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์ Leg to Earth นำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านล็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์เพราะวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญสินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะค
1: ุ
0: ณ
1: หมอหลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวังครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
0: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
0: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
1: เน
0: ื้อ
1: วัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
0: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อย ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งนายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูก
1: แ
0: ล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
1: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
0: ทำไมอะคะ
1: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
0: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
1: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมพันธ์ทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
0: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
1: ครับ
0: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้
0: โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
1: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี
1: ้ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
1: ครับผมก็
0: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
1: ครับ
0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อม

0: ที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้น
1: ะ
0: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
0: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
1: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วสูบบุหรี
0: ่ครับผม
1: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
0: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
1: เออทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
1: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมันก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
0: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
0: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้ววิธีสังเกตอาการนะคะคุณหมอคะอย่างที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้
0: ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
1: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
0: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
1: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ใช่ครับต่อมา
1: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
0: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายๆมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลานะ
1: มันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
0: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
1: ม
0: ีครับในบางราย
1: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
0: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็น

0: เหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: อันนี้
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละที่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
1: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
0: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหน

0: เคมีบำบัดก็มี side effect แล้วก็
1: ค่ะ
0: มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบาง
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: มันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่ง
1: ค
0: อัน
1: ่ะ
0: นี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพท
1: ค่ะ
0: ย์
1: อันนี้ก็คือ side effect ของเคม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสี radio
0: radiotherapy ครับครับ
1: ตัวนี้มี side effect เหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมี side effect อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี้การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได้ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
0: หรืออาจจะ
1: จำเป็นไหมคะ
0: ตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายมันก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริง
0: ๆมั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้ว

0: แล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลา

0: Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largest province in southern Thailand. The flower representing this province is the Canna Lily. มอ วิทยานุสรณ์ กดแล้ว ตอบว่า
1: ชุมพร
0: ชุมพร ได้ไม่ได้ครับไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
1: ความยาว200กิโลเมตร
2: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี5ถึง4ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing
2: here we go
0: arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds, start now!
3: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และAren Yeager จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอวิทยานุสรณ์เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969 Hello Kitty 1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachuโปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอรินเยเกอร์ Attack on Titan นั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอวิทยานุสรณ์ครับ The next two teams that are comingขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win is
0: โอเคจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
4: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino-Portuguese buildings.

0: บ้าง You ready?
1: Yes.
0: All right, guy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
1: True.
2: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
2: True.
1: False.
0: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
1: False.
2: False.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
2: False.
1: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsin Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
1: False.
2: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
2: False.
1: False.
0: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
1: False.
2: True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
2: True.
1: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
1: True.
2: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Saiburi River flow into the Gulf of Thailand.
2: True.
1: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่ถ้าไปพร้อมตอบเท่ากันครับมี5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อFor the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นิยารุสุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมฮะมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other mineralsตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
3: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
4: Iron Man Black Panther
5: Ant-Man
6: Superman
7: Doctor Strange
8: Black Widow
9: Pass
10: Pass
8: Iron Fist
9: Pass
10: Pass
9: Pass
11: Superwoman
12: Pass
13: Odin
8: Wolverine
9: Black Panther
8: Pass
13: Pass
14: Pass
13: Scarlet Witch
8: Luke Cage
9: Venom
15: Hela
9: T'Challa
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่ง

0: ตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลมเลยครับ
1: ใจคนดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตม.อ.ปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
2: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. So I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่อง1 31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Thai dishes
3: Wow it looks so alive มาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ต

0: บ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Thai delicious
5: บ๊ายบาย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอก

0: ว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
1: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
2: น้อง
3: ๆค่ะ
2: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้าครบเราไม่ครบเนี่ย
4: you just missed him
3: no
4: what you did to them
3: Tanya can you call to Pat
2: โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติทีเดียว
5: ทำให้กลัวหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
3: Hello
2: พาเข้ามาให้ได
6: ้ Hello Pat Aloof You are Pat Aloof
3: I don't know we cannot find you
6: Yeah I will tell you the direction
3: Yeah can you please tell us the directions
6: we don't know Listen carefully
5: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
3: I don't know it's the place we took a picture we just get off and take a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were alone it's only me and Ruth
7: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
8: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยแบบจะหายจริงเหรอถ้าก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
8: okay.
5: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
0: เป็น
8: เวลอยู่ขึ้นตรงๆมาได้ไหมคะ
2: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไว้ไหน
0: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
0: แล้วก็ออกมา
3: แล้วนี่ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
2: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
3: Hello.
10: Do you have a map?
3: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car. Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
8: Yeah. The star will get the bicycle later.
4: 1 second, okay?
8: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
3: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then tell him that you want to go to Panya Chang.
3: Okay.
8: Okay,
3: and
8: so then
3: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Panya Chang. We are waiting for you.
3: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
8: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you Okay thank you
8: Yeah see you soon
3: Bye
11: They got it
5: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
2: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนียช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
12: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
13: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephantfor the nice one yes to take them to the wall
12: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
8: but at the present we use it for take care an elephant and

0: เทคแคร์ตัวเดียวใช่ไหมแอนเอลิเฟนต์เนี่ย
1: เทคแคร์เอลิเฟนต
2: ์ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
0: งานสำคัญ
2: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
0: ี้
2: ไปเข้าเฝ้าด้วย
3: Elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place in them to show Thai people that elephant also is it
2: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
4: They are missing friends
5: welcome back welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
6: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
7: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
5: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
8: เริ่มแบ่งหน้าที่กันแล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
9: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริง

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: so beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food, okay?
4: Yeah. So if you want an extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
7: But maybe outside,
3: not
7: but not from
3: the
7: inside.
3: So it's
4: first
3: time,
4: right?
7: Excited?
4: Yeah.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I need.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sit over there, and I take the big one.
10: We can fight. Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
4: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
11: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
7: Do they have the same?
11: Is it the same room?
4: Yeah.
7: Same room?
11: Because for us, it's very close to the stairs.
4: So I will tell the staff again to after.
11: Yeah.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงเขาไม่ชอบ
1: อยากสลับกับห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
12: คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
13: คนเดิน
0: ลงมา
13: แล้ว
0: คิดว่าจะทำไงดี
14: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
15: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
15: Sorry.
3: The girls have a little bit problem.
15: Yeah. Because
3: they are afraid of the stairs.
15: This room have a window near the stair.
8: Yes.
15: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys? I'll be gentle.
1: How do I look?
13: I like the room.
12: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
13: ้ We go need space. We are 3 minutes. We need space.
1: ตุ้นตุ้นตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
15: ไม่
1: มันสองเตีย
15: ง
1: ทำไมมันเล็กๆ smallerเขาไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
13: What do you do What are you doing
5: What เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่า stealing กำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
15: That's too bad,
13: you know?
15: Can I get it? Maybe I think I can get the extra one for you. That one. That day is though.
13: That bed was took outside.
15: I think not maybe.
13: Get the extra room outside on
15: okay,
13: the floor.
15: I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
14: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
13: แล้วยังไงฮะ
14: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
13: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
14: ห้องนู้นมี4เตียง
13: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
14: ค่ะก็เลยพอดีกัน
13: โอเคอ่ะ
15: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
15: Try maybe and say believe you notOkay.
14: But
15: I might be able to sleep.
14: But if he, but he be not okay. So maybe you can sleep here. But it's not.
15: It's not even of our sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
14: Oh, so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับแผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
16: มาก
0: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
16: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
14: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
14: ้ไม่เขาไม่โอเค
0: เ
14: ขาไม่ยอมนอน
1: ไปคุยกับเ
14: ขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว่าเขานอนไม่ได
14: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
1: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลองไปคุยกับอะไรกัน
15: We can wait too Alright thank you Okay that's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
16: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับไปดู
16: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
15: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
13: No, but we are very tired.
8: I'm tired, so I will just finish and you
13: are home. You are man. They afraid of thieves.
8: What? I'm afraid too. Kitties?
3: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกันแม่ you are strong
8: you can change
13: ever guys so it's too expensive for me
15: I'm sleep in a small room smaller than you
13: and
15: so
13: cheaper
15: So why do you want this room?
8: We love the room, Michael. We want to stay here.
15: Oh, okay.
8: It's not a big problem.
15: No, but she just... Because she's scared.
8: Who's scared?
15: Pat. Here I have three beds.
8: Yes. How many beds over there?
15: But exactly.
8: We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for
15: me. But you have to sacrifice.
8: I want to.
3: Please.
14: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะแค่อยากกวนๆดูนะ
8: Yeah because three big guys they have a bigger room it's fine
13: okay
8: so
13: next
8: no Oh, come on, don't play the gentleman card.
3: Gentleman.
8: The gentleman card, why you have to be a gentleman?
17: Sorry, Uli.
8: Yes.
17: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
8: what the douchebag you are now?
3: I divorce.
17: You know they insist so much. You know.
8: Now you're kicking in my bag.
17: What do you
8: the
17: think?
8: The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room, I
17: okay,
8: don't want to give it up. Now you say it.
17: Okay, we vote.
12: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
17: We are three who want to stay here. Raise your hand.
3: Vote for woman.
17: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
12: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
17: Please.
18: Yeah, but
3: are you okay?
8: Talk about the big bet now.
17: This is a good situation.
8: There is no talking about the big bet.
0: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ้าได้อีก1โหวต
8: Don't talk in Thai now. This is not polite.
0: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
8: That what?
15: That now. Alex.
17: Yeah, I feel tired. You know.
15: He feel tired to fight with us. To fight with us.
17: No, it's not to fight.
8: No, look, we don't fight.
17: Just tired.
15: Please.
8: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
3: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
8: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
5: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับ

0: างครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
1: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
2: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
1: อ๋อวิดไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
2: คุณพ่อครับ
1: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
2: ่วงเวียนใหญ
1: ่กับน้องแวน
2: กับน้องแวน
1: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
2: ์สวยเวอร
1: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
2: ลำคอ
1: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
2: ตัวว
1: อก็ละ W อะไรล
2: ู
1: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
2: everyone
1: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
2: everyone
1: อีกนิดนึงค่ะ
2: everyone
1: ดีมากค่ะ
3: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
4: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
5: หนังสืออังกฤษอะค่ะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขารู้ฟังเขาออกมากขึ้น
6: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
7: Our research team produce teaching tools because we believe that all human beings are equal. Amnaparat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
8: กูขอให้หนูยึดมั่นในความเป็นมนุษย์
7: The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project because I came here with my, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smooth Sakon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smooth Sakon have raised the concern for teachers. We produced several products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to lectures migrant students of elementary school at grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities. The second one, children books with the colorful. So I asked teachers what else you like. They say, okay, if you can make, children books and then can give the children to look at the pictures, with the colorful, may help them to attract students to follow. And the third one, the card. This card, we want to introduce different careers for migrant students.Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVDs.

0: song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But if we evaluate how much, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้รู้จักเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆตื่นที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018. For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project calledLearning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website so that all children could really download and then learn child labor exploitation.
2: หนูพอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเองไม่

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้

แพ้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่น

ลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wet me I wet you I wet him ไปใส่ wet him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youAt the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee. This machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for นี่นะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่า

อาจจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะครับเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยิวบุ้มแล้วทาซานติ้งตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงละกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้ละกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่น่าอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits youThis suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her numberrun ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะ Hillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ
hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่าน

รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my carฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forwardซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็ค่อนข้างจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มา thank you for helping me thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ thank you for ตามด้วยverb ing หรือจะ put for ตามได้นานนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ thank you for the DVD thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for เลยนะครับ2คำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับSorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อะความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แหละครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English andpaying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนั่นนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานั่นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนั่นนะฮะต่อไปนั่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนั่นนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer frommigraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absentfrom the class ครับ absent from the class ก็คือไม่

ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะฮะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5 ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนกับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from him giant likes to take Nobita's toys from him ก็คือไจแอนชอบเอาของเล่นของโนบิตะไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 f ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้มาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4
ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to to กับ of of นั่นเองครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于各阶层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ชิคเก้น
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียว
1: ช
0: ิคเก้นแปลว่า

0: อไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice
1: sticky rice
0: rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
1: ชิคเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึง
1: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
2: ไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
3: น
0: ี่เอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
3: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
1: กินน้ำ
0: now which one
1: กาแฟ
0: คุณค่ะ
1: ชา
0: ทีไรท์cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็นครับคนละรูปพอ
4: จะเป็นแบบก่อนนะคะแล้วเราดูว่าคำศัพท์ของเราจะกับรูปภาพไหนให้คนละการแบบเก็บชมพย
0: าเดิม
4: ขอบคุณมากที่จ้า
0: เดี๋ยวเขาก็ยังไม่แปะเขาแปะสวยแบบนี้เลยโอเค คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเด็ดไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมหมดเลยลงมาหน่อยครับเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังแล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
5: ้อ
0: ยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

0: อ๋อมีอยู่นี่เออของเมื่อวานอ๋อตรงนี้ก็มีได้เลยแปะไม่พอค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเคstand up please pose it แปะไปนี่แปะแปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหร
1: แปลว่าอะไร Can you find that?
0: The last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
1: yes
0: next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn
1: ข้าว
0: ข้าวโพดคอนโอเค next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค nextซอสเสร็จคือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext
1: spaghetti
0: โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช
0: ็
1: อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่าช็อกเกตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะ water แปลว่าอะไร
1: น
0: ้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orangejuice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry fry rice fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ Bubble
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
2: กวา
0: แตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอ่ะใช่ใช่เกี๊ยวขนมอ่ะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่อ่าใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมข้าวต้มอ่ะโอเคอ่ะ next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมาชมเมเจอร์แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
2: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมง

0: มันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมนน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: steak steak เราทับศัพท์เลยนะคะกิน steak ชอบกินกันไหมชอบเนาะnextapple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็น ice cream หรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is like so cool.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 身为红梅泰，梅泰ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา，梅泰คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือดีเอ็นเอของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: อ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งเมกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh. ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
2: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
2: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
2: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกันค่ะ
0: เตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทําบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
2: ผมครับ
1: ทําเองหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้ผมทําเองหมดเลยครับ
1: ทําทั้งหมดทําเองด้วยเลยครับ
2: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทําอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซิ

0: ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนๆเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเซอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
0: Follow me
1: Sure โอ้โห
0: จริงนะครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
0: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
0: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
2: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากจีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
2: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องจีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนนะครับ
1: โอเคไปกันเลย
0: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
0: โอ้กูดีเลยครับ
1: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสชาเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้สองคำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
0: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
0: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
0: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าDesert รู้หรือเปล่า Desert คือ
0: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
0: ไม่อร่อยคร
1: ับ ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessert แปลว่า
0: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
0: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนาย did you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
0: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
0: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบแบบมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
0: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
0: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
0: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้มั้ยฮะ
0: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ไหน I'm already hereI'm not scared. Let's try.
0: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
0: เชิญเลยครับ
1: Now, Teacher Greg and C9 are preparing ingredients, cooking, and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชูชูครับผม
0: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
3: C9
1: ขึ้นมาแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
1: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองหน่อยครับ
4: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
0: กี่ขวบครับกี่ขวบครับ
4: 8 years old.
1: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
1: Excellent, Pizza. What's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรฮะ
0: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุกเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
0: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
1: โอเคนั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: sweet
3: sweet
1: sweetแล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
0: salt
1: เก่งมากนิดนึง salty มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
3: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผ

0: สมมีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
0: โอเค
1: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
0: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
2: salt
0: ต้อง salt ต่อไปครับ
1: น้ำตาลทราย white sugar ใช่มั้ยครับ
0: ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปเอ๊ะ white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
2: Sugar
0: ต่อไปอันที่สามฮะ
1: แป้งเท้าเยมอมครับ
0: Arrowroot flower F L O W E R flower คือดอกไม้แต่ F L O U R flower คือ
1: แป้ง
0: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flower มันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปฮะ
1: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
0: ใช้คำว่า tapioca
2: tapioca
0: เก่งมากแล้วอันนี้นะ
1: แป้งข้าวเจ้าครับ
0: อ่าเรียกว่า flower
1: flower
0: สีน้ำตาลฮะ
3: น้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
0: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
1: coconut
0: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
2: coconut sugar
1: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
0: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
1: red lime
0: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
1: ะนาว
0: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
1: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
0: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
2: pandan juice
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็
3: ใบเตย
1: ใบเตยครับ
0: อันนั้นจะเรียกว่า pandan
2: pandan
0: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
1: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
0: กะทิคือ
3: coconut milk
0: ถูกครับและสุดท้าย
1: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
0: ใช้คำว่า white and black sesamew
2: hite and black sesame
0: ส่วนผสมพร้อมทิชเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
1: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทิชเชอร์ครับ
0: อ๋อน่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
2: apron
0: ใส่เลยนะเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
1: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
0: ผสมกันพูดว่า
3: mix
0: mix
1: mix
0: รู้ด้วย
1: คนนี้เขาเก่งครับ
0: เก่งมาก
1: เก่งครับผสมกันแล้วก็คั่วแห้งเข้ากันครับ
0: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
2: stir
1: stir พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็นำลงไปนะครับ
0: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า addใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
2: put in
0: ก็คือ
1: ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
1: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
0: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
2: garnish
1: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
0: โอเค the bowl and the spoon
2: the bowl and spoon
0: ถูกต้องครับ
1: เกลือครับ salt
2: salt
0: salt salt
1: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งเท้าเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
0: ใช้คำว่าArrowroot flour.
2: Arrowroot flour.
0: ถูกต้องครับ
1: น้ำตาลทรายครับ
0: White sugar.
2: White sugar.
1: แล้วก็แป้งมันครับ
0: Tapioca.
2: Tapioca.
0: ต่อไปครับ
1: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
0: Flour.
2: Flour.
1: And the last one, coconut sugar.
0: ถูกครับ Coconut sugar.
1: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
0: นวดแป้งใช้คำว่า
2: knead
0: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
2: massage
1: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
0: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients
1: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
4: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินว่าง
1: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
4: โอเค
1: see you ครับ
0: see you later โชคดีนะ
1: ใส่น้ำปูนใส่ให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
0: easy does it
1: yes
0: one more เอาอีก
1: yes teacher let's mix it
0: okay let's mix it again sure sorry
5: oh it's wet now
1: clay
0: เปียก it's like a clay

0: น้ำมันครับ
1: yes ได้แล้วครับ
0: โอเคได้แล้วนะครับ
1: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
0: ใส่มาเลยลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
2: โอเค
0: ได้ครับ slow and steady good teamwork โอ้ทีมเวิร์คที่ดีครับ
1: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
2: whisk
0: แล้วอันนี้ก็Giant spoon.
1: Giant spoon. We will stir it.
0: Yes, we will stir it. Oh, ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
1: Like a
0: slime. A yummy slime.
1: Yes, you can eat it.
0: Okay, ช่วยกันนะเป็นทีมทีมเดียวกัน
1: We are the best cooking team.
0: That's right.
1: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
3: แค่ลงมาเลยค่อยเกรงให้หมดเลยพอเทนะก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันไม่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยคน
0: It's looking good
1: Yes
0: See now Kim great job
4: ก็ได้
0: โอ้ welcome back ฮะ
5: รออยู่เลยครับ
0: แล้วทำอะไรกับกะทิ
1: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
0: ใส่เยอะแค่ไหน
1: a little bit
0: alright just a little bit ก็ใส่นิดหนึ่งไม่ได้มากครับ
1: ที่เชื่อลองไหมครับ
0: อยากลองด้วยครับ
1: รอนะครับระวัง
0: เป็นไงครับ
1: you looking good
0: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
1: Can't wait to eat it
0: I can't wait
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งานลงไปครับ
0: ถูกต้องฮะว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับโอ้เป็นไง
1: ฮะ Don't fail
5: Oh yo
2: Oh yo
5: Oh no Don't fail
2: Oh sorry
0: Yeah
2: I don't know how to do it
0: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
3: อ so delicious
0: อร่อยมากพิซซ่า
6: delicious
0: ชิมฮะ
2: delicious
0: ซีไน
1: oh delicious 100/100
0: so super delicious อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
0: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรถไฟ
2: ไป
1: รถไฟ
0: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
0: เด็กๆลองพูดด้วยนะ
1: rice ซอสปรุง
0: sauce
1: ไข
0: ่ egg
1: หมู
0: พอก
1: หอมใหญ
0: ่ onion
1: กระเทียม
0: garlic
1: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
0: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
0: ออยล์
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
0: be careful ทางบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กาลิกนะครับ
0: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเทียม
0: ว้าว yeah smells good oh.
1: เราใส่3ฟองพอครับ
0: all right professional
2: yes
0: yeah onions
1: yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
0: okay
2: I'm so hungry
0: me too
1: ได้กินแน่นอน
0: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
0: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
7: this is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
6: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์บาร์ฮอครับ

0: ม้าฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
1: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
0: ินคําเดียวให้หมดเลยครับ
2: ว้าว
0: น้องๆเอาเลยคร
1: ับ
0: กินเลยครับ
1: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
3: it looks appetizing
1: เก่งมากแล้วพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
3: sweet
0: เ
1: ปรี้ยว sour
3: sour
1: น้องคิมครับเผ็ด
4: spicy
1: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
0: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
1: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
0: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting C9 and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
0: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
5: เอาข้าวมาให้ครับ

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1เนี่ยครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยแล้วขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมันแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคหนึ่งมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้ว ไปถึง Can Do คือตอนที่เราพูด speech แรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูด speech ที่2 speech ที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั้นคือ Can Do เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับวู้วู้วู้ว
0: ู้โหนี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่มั้ยคะมันถูกไปหมดเลยอ่ะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสอะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมาก
1: ๆก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ

0: รับ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็ flow มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกแต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
1: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นนะคะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าการวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เรียน English program ค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicateก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนป.5ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่ากังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4ม.5ม.6เป็นต้นมา แล้วตอนม.4ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่ฝ่ายญี่ปุ่นของม.ส.ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดูนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วอะทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูอะชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่ามันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอะก็คือวาทานิเทศspeech เลยอะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีชอะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็แพชชั่นเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดอ้าวมันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็มันมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่า อาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจนะแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพอวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winsเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูนี่แต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริง ครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยศาล

0: ตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดนี้เราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
0: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เหตุการณ์เติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอ่ะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอ่ะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่า
3: ปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้า
4: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
5: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend inTo blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต rock and roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้เบลนด์อินแน่เพราะเสื้อสีส

สดสักขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit Fans วันนี้

0: คะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor anchorการทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock คือแปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะ ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทีมอร์เลสเต้นั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะ

ประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมหาการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเรา Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYCThailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ To play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ To play a major role in something หรือคำว่า important To play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ The association

of Southeast Asian nations, ASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงุ่นเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะ

เข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace at one's own pacePace P-A-C-E pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN Committee by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYC Food Fit for Fight เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN communityดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรราว500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN motto ก็คือคำขวัญ one vision one identity one community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะ

ก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Communityประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations ว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new product into the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบวอร์ม
1: เหมือนเป็นบอลใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร้อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่โค้ชคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างแทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: เนี่ยนะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: อ่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยอ่ะลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องอ่ะลองดูโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะลองดูไปครับโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พออ่ะแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคคร
1: ับลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดเฮิบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดเฮิบแค่ดัดไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้ที่อัดพี่อยากจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
0: ้
1: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
0: เท่าครับ โอ้ย
1: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละน่ะไม่ติดเน็ตละดีละฮึบโอเคพร้อมใหม่ครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอ่ะพี่อัดสมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมติเราได้บอลง่ายอย่างงี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินๆไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อมั้ยหรือว่า
0: ได้อยู่ครับ
1: เอากําลังมันนะเอามาเอ้ามาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าฮึบต่อนะนะบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
0: พักแป๊บนึง
1: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
0: เนี่ยสนุกดีครับ
1: สนุกดีใช่มั้ยครับ
0: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิงโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
0: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เบาๆก็
1: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
0: ก็พอ
1: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
0: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
1: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอึ๊บ

0: Hop.
1: ลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
0: โอเคครับ
1: รักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะ
0: โอ้ย
1: ทำไมนะล่างขึ้นบนนะอ้าวลวนแล้วลวนแล้ว
0: ยากขึ้นเยอะเลย
1: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนยังก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างยังก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้เอ๊ะแล้วโฟลว์ทูให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะอึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
0: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
1: อึ๊บไปนะครับไปอึ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
0: โอเคครับ
1: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อึ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
0: ใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: อันนี้มัน
1: ได้ครับไปอยู่นะ
0: ไปอยู่ครับ
1: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
0: โอ้ยพ่อยากน่าจะมืดซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะแต่ผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางอึ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับ

0: เกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อได้อีกนะครับนี่เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอัพเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอัพไล่หน่อยน้องดีครับเบลล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแชร์และเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเวลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกหนึ่งก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
0: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อนไม่เป็นไร

ไม้มีรูโอเคดีครับดีครับเนี่ยให้ลงก่อนให้ลงก่อนแต่ธรรมชาติอ่ะฝั่งเสิร์ฟจะได้แต้มอยู่แล้วคนบุกก่อน

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปพี่อ่ะเสิร์ฟแล้ว
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ปกติก็เสิร์ฟเสียงรูป
0: ได้2รูปเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่รันยืนหลังก่อนนะพี่รันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อาร์ตถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม
0: ่ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโหยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: ขอมีอดทุน
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อพี่ครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมยอดอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยออกเยี่ยมยอดอุ้ยเสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้พอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเราดีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
2: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแฟนผมมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทําเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเค้าก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กําลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กําลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สําหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้หาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยครับ
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพวกนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสําคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้สีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิง

0: ไม่ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรง

0: กวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
5: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหูจังจัง
5: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัด

0: ขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: 曼谷，融合了多种魅力的城市，从文化美食家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เหมือนลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间将你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจมนั่นเองนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาในวันนี้จะขอคุยกันก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาลูกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราได้มีการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัตินอกเวลามาใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสารที่นักเรียนได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งตัวแทนมาทำอะไรนะส่งตัวแทนมาอ่านแล้วก็มีการไปคัดหนังสือคัดสารต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยได้สารอะไรมีทั้งสารคดีใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งแผ่นพับที่คุณครูจำได้มีแผ่นพับมีสารคดีแล้วก็มีหนังสือวิทยาศาสตร์แบบต่างๆตามแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาหยิบทีนี้เราหยิบเนี่ยเราหยิบไปเฉยๆไหมครับเราไม่ได้หยิบนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างที่คุณครูได้บอกไปว่าพอเราหยิบไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาสารแล้วก็อ่านสารนั้นอย่างคร่าวๆก่อนพออ่านเสร็จก็ได้มีการลงมือทำใบงานแต่ด้วยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทำไมถึงเยอะครับเพราะว่าต้องเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางว่าในการอ่านหนังสือหรืออ่านสารหรือคัดเลือกสารใดๆเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์หรือว่ามีขั้นตอนในการประเมินการคัดเลือกสื่อหรือสารนั้นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับคุณครูก็ได้มีการสอนทั้งรูปแบบประเภทของสารวิธีการคัดเลือกสารแล้วก็วิธีการอะไรครับสรุปสารว่าแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็มีลักษณะของการกระทําแล้วก็ความหมายของตัวเนื้อหานั้นเนี่ยอย่างไรบ้างทีนี้ครับในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณครูได้บอกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางไปว่าให้เอาใบงานไปทํานอกเวลาใช่มั้ยครับเดี๋ยวในช่วงแรกของวันนี้ขออนุญาตให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้นําเสนอนะครับตัวแทนกลุ่มใดสามารถนําเสนอได้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีกลุ่มหลังหนึ่งกลุ่มมีอีกสักกลุ่มไหมครับกลุ่มหน้าหนึ่งกลุ่มนะครับขออนุญาตสอบถามครับได้เรื่องอะไรไปครับเป็นเรื่องสงกรานต์จากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนใช่ไหมครับเล่มที่35แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งได้เรื่องอะไรครับเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเชิญ

0: กลุ่มแรกขอเป็นกลุ่มวันสงกรานต์ก่อนนะครับนักเรียนต้นทางครับปรบมือให้กับตัวแทนที่จะออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกด้วยครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับนำใบงานที่ทำเสร็จแล้วออกมาด้วยก็ได้นะครับเชิญครับสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในขณะที่เพื่อนของเรานั้นกำลังนำเสนอก็ขอให้จับประเด็นสำคัญไปด้วยว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็เพื่อนนั้นพูดเรื่องอะไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็นำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: สรุปสาระสำคัญนะคะสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีไทยค่ะที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะเดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะโดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะความน่าสนใจนะคะเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสาดน้ำหรือความสนุกสนานค่ะแต่ยังมีรากฐานมาจากค่านิยมไทยเช่นความกตัญญูความสามัคคีและการอนุรักษ์ศาสนาค่ะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนำมาเป็นเนื้อหาในการสอนเรื่องประเพณีไทยให้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับโอ้โหก็ถือว่านักเรียนได้เอาเวลานอกเวลาเนี่ยนะฮะได้ไปสรุปสาระสำคัญจากการอ่านหนังสือสารานุกรมเล่มที่35ก็คือเรื่องของวันสงกรานต์นะครับต้องขออนุญาตพูดหมายเลขเล่มด้วยกรณีถ้าเกิดว่านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางเนี่ยอยากจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องของวันสงกรานต์เพิ่มเติมก็สามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นสำคัญครับจำได้ว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยจะแบ่งไว้เป็น3ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญใช่ไหมครับ1ประเด็นเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็การนำไปใช้สอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอบไปพร้อมกันเลยครับว่าเพื่อนนำเสนอเรื่องอะไรครับมีจำนวนวันอยู่กี่วันนะที่เป็นวันสงกรานต์ตอบได้เลยครับต้นทางแล้วก็ปลายทาง13ถึง1513-15อันนี้เรายึดตามที่เพื่อนสรุปมานะครับเทศกาลสงกรานต์เมื่อสักครู่เนี้ยเพื่อนบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอะไรนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงว่าการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบใช่หรือไม่ใช่มีทั้งแนวผจญภัยก็อาจจะเป็นอะไรครับการไปตามสถานที่ที่เป็นอะไรครับป่าเขาที่มีความท้าทายเช่นไปการอาจจะเป็นอะไรครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายเช่นการลงน้ำการลงเรือหรือว่าการไปเที่ยวภูเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นความท้าทายเพราะว่ามันจะต้องไปวัดใจเกี่ยวกับเรื่องของความชันด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปศึกษาล่วงหน้าก่อนไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับเชิงวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีความดีงามเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเราเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับเคยสนุกไหมครับปลายทางแล้วครับเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับหรือว่าในวันสงกรานต์เนี่ยทางบ้านของนักเรียนปลายทางเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรใดๆบ้างซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นมีการจัดกิจกรรมแบ่งไปตามภูมิภาคและตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลงได้เลยครับยังไม่จบแค่นั้นครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มครับเพื่อที่จะได้มาสรุปสาระสำคัญจากการคัดเลือกสารที่เราได้ทำไปในชั่วโมงก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งกลุ่มด้านหน้าได้เลยครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะครับในระหว่างที่เพื่อนมานะฮะวันนี้ได้เรื่องอะไรครับ
2: สุริยุปราคาค่ะ
0: เป็นเรื่องสุริยุปราคาจากหนังสือที่เราได้ไปในชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเพื่อนๆของเรานั้นได้สรุปไว้อย่างไรบ้างเชิญครับ
2: สุริยุปราคาเต็มดวงคือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนมาบางดวงอาทิตย์จนมืดมนทำให้กลางวันกลายเป็นมืดเหมือนกลางคืนชั่วครู่หนึ่งเคยเกิดที่ประเทศไทยในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2538ที่กรุงเทพมหานครเหตุดวงอาทิตย์ถูกบังประมาณ 70-80% ความน่าสนใจก็คือเกิดขึ้นไม่บ่อยและไม่นานทำให้ใครที่ได้เห็นรู้สึกตื่นเต้นท้องฟ้าในเวลากลางวันทำให้เห็นดาวและดาวฤกษ์บางส่วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้ไปเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และเงาใช้ศึกษาด้วยกล้องหรือเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อดูแสงรอบดวงอาทิตย์ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการทดสอบทฤษฎีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะผู้คนสนใจมาดูปรากฏการณ์นี้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับเนื้อหาต่างกันกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์ใช่ไหมครับอีกกลุ่มนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเลยคือเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาใช่ไหมครับเราจับใจความสำคัญจากเพื่อนว่าอะไรได้บ้างเกิดเวลาไหนสุริยุปราคากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางวัน
0: มีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าสับสนต้นทางและปลายทางครูเนี่ยไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์แต่ขอแจกเทคนิคในการจำง่ายๆว่าถ้าขึ้นว่าสุริยุปราคาสุนะสอเสือสระอุเนี่ยจะเกิดในเวลากลางวันแต่ถ้าเป็นจันทร์ชื่อเขาตรงตัวอยู่เลยว่าจันทร์ดวงจันทร์เราเห็นเวลากลางคืนแต่ว่าคือเห็นกลางวันเหมือนกันในบางกรณีแต่ถ้าเรายึดตามการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดในเวลากลางคืนและอันนี้ก็มีการบอกเนื้อหาว่าเล่มที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปเนี่ยคือเกิดในเมืองไทยในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2538ซึ่งคุณครูเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ประสาก็คือเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่มีความเข้าใจว่าสุริยุปราคาคืออะไรแต่ว่าผู้ใหญ่ของเราที่เคยผ่านปรากฏการณ์เนี้ยจะรู้เลยว่าถือเป็นการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่เพื่อนได้พูดไปหนึ่งคำครับการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเกิดบ่อยครั้งไหมครับไม่ครับนานๆครั้งเพราะว่าจะต้องอาศัยปัจจัยอย่างที่เพื่อนบอกว่าต้องมีวัตถุอย่างน้อยเนี่ยสามดวงคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจริงๆก็คือสามดวงนะฮะคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจะต้องโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันและอยู่ในอะไรครับเส้นเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ใต้เงามืดมันจะแบ่งเป็นสองเงาใช่ไหมฮะคือเงามืดกับเงามัวเงามืดก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์นั้นมืดไปเลยทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนเราได้อะไรจากการที่เพื่อนนำเสนอที่เพื่อนพูดไปครับได้ทราบว่าปรากฏการณ์นี้ทำไมครับเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำแล้วก็สามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้เป็นเชิงวัฒนธรรมอันนี้เป็นเชิงธรรมชาติทำไมจึงเป็นธรรมชาตินักเรียนครับนึกภาพตามคุณครูนะเวลาเราไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวหรอกหรือว่าบางทีเราเห็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเวลาแดดเขาส่องไปแล้วเคยเห็นเงาต้นเงาของใบไม้ที่ตกมาที่พื้นไหมมันคือเงาของอะไรครับมันคือเงาของแดดที่มากระทบต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเงาเล็กๆน้อยๆ อยู่เต็มพื้นเลยเวลาเกิดสุริยุปราคาคือนักเรียนนึกออกไหมฮะว่าเวลาดวงอาทิตย์มันกลมๆอยู่เนี่ยถูกอะไรบังดวงจันทร์ค่อยๆบางก็ต้องอยู่กับตอนนั้นว่าเป็นประเภทเต็มดวงหรือเป็นบางส่วนช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะแสงลดลงถูกไหมครับแสงที่ไปปรากฏผ่านเงาต้นไม้อะก็จะเป็นเหมือนกับพระจันทร์หลายสิบเงาเลยครับอันนี้คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อเวลามันเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันนานๆครั้งนะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อได้ด้วยอีกนะเพราะอันนี้มันยังไม่ได้พูดความเชื่อใช่ไหมครับนั่นเคยได้ยินคำว่าราหูอมจันทร์ราหูอมดวงอาทิตย์ไหมเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานปรัมปราที่ผูกเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาว่าเวลาเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคานั้นคนต้องตีเกราะเคาะไม้หรืออาจจะต้องยิงปืนเพื่อทำให้พระราหูนั้นตกใจและคลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ออกมาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อก็เพิ่มเติมไว้นะครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ทำให้เห็นว่านักเรียนก็มีทักษะที่สามารถเอาสารเนี่ยไปอ่านแล้วก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำให้คุณครูได้เห็นว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราอ่านสารใดๆเนี่ยเราไม่ได้อ่านเปล่าๆแต่เราผ่านกระบวนการคิดแล้วก็เขียนออกมาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายไว้ได้อันนี้ก็ถือว่ามีทักษะแล้วแต่ว่าทักษะเนี้ยทำครั้งเดียวเป็นเลยไหมต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะก็ให้จำทักษะแบบนี้เอาไว้ว่าเวลาเราไปเจอสารหรือว่าข้อความยาวๆเนี่ย อย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าเราจะต้องอ่านไปก่อนจำได้จำไม่ได้ไม่รู้แหละ

0: อ่านไปก่อนแต่พอเราอ่านในครั้งต่อไปคือเราต้องอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญก็จะมาสอดคล้องในชั่วโมงนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: อ่
0: านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1ครับวันนี้ก็จะเป็นการเข้าเนื้อหาในเรื่องนี้หลักๆเลยเราจะทำอะไรครับจับใจความนั่นแหละทีนี้วันนี้ครับเดี๋ยวช่วยคุณครูหน่อยครับทั้งเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจุดประสงค์ในวันนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: จับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
0: ข้อที่2ครับ
1: จับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
0: และข้อที่3ครับสรุปจากสาระสำคัญทั้งหมดนะครับก็คือจุดประสงค์ในวันนี้เขาต้องการให้เราอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้และที่สำคัญคือข้อ2ครับจับใจความสำคัญได้ถูกต้องและบอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญจากสารได้แสดงว่าวันนี้เราจับใจความสำคัญจากอะไรครับจากสารสารก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้รูปแบบต่างๆนะครับเอาละครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณครูได้มีการได้ทบทวนเนื้อหาไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับตอบครูกว้างๆหน่อยครับว่าการคัดเลือกสารเนี่ยเป็นอย่างไรครับเราคัดยังไงครับเราพิจารณาดูยังไงว่าสารเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ได้เราดูจากอะไรก่อนเราดูจากเนื้อหาเราดูจากผู้แต่งได้อีกไหมได้เราดูอะไรอีกนอกจากเนื้อหาผู้แต่งเราดูจากอะไรท่านหนังสือเก่าเกินเอามาอ้างอิงได้ไหมไม่ได้แต่อาจจะได้ในบางกรณีแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยเอามาใช้ในงานปัจจุบันได้ไหมครับก็อาจจะยังไม่เหมาะสมใช่ไหมครับฉะนั้นการคัดเลือกสารจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายประการเพื่อที่จะได้มาถึงสารที่เชื่อถือได้ต่อไปครับการสรุปใจความสำคัญจากสารก็อย่างที่ครูได้บอกไปว่าจะต้องสรุปประเด็นสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับประมาณนี้ก็จะทำให้การอ่านสารนั้นเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่คุณครูจะบอกทั้งต้นทางและปลายทางเสมอว่าถ้าเราสรุปใจความสำคัญเป็นสำนวนของเราได้มันจะง่ายต่อการนำเอาไปใช้และจดจำในทุกๆครั้งอันนี้คุณครูเคยพูดจำได้ใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะประมาณนี้ครับทีนี้ครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามถามพวกเราครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือหรือข้อความใดๆมาบ้างแล้วเวลาเจอข้อความหรือบทความจากหนังสือที่มีเนื้อหาที่ยาวนะนักเรียนมีวิธีการจัดการข้อความเหล่านี้อย่างไรอ่านักเรียนข้อแรกก่อนนักเรียนอ่านหนังสือหรือข้อความจากที่ไหนบ้างครับ1เราอ่านจากออนไลน์เราเคยอ่านจากหนังสือมั้ย
2: เคย
0: เราอ่านแค่2อย่างมั้ยเราอ่านตรงไหนอีกเวลาเราเจอป้ายประกาศอะได้ไหม
1: ได
0: ้เวลาเราเจอประกาศสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นการอ่านไหมเป็นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าล่ะครับเราเคยอ่านอะไรในห้างสรรพสินค้าบ้างอ่านข้อมูลอ่านเมนูอ่านอะไรอีกครับป้ายเวลาเขาลดราคาถือว่าอ่านไหมซื้อ2แถม1แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆเขียนว่าเงื่อนไขถ้าคนที่มีหลักในการพิจารณาข้อความถ้าเราอ่านเงื่อนไขก็จะสามารถทำไมครับเข้าใจว่าเกณฑ์ในการซื้อ2แถม1ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นการอ่านอยู่รอบตัวและอยู่กับเราเกือบตลอดเวลาเลยครับทีนี้ถามต่อว่าถ้าเจอข้อความยาวๆนักเรียนทำยังไงอ่านแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญพวกเราล่ะมีอะไรอีกไหมนอกจากจับประเด็นสำคัญแล้วทำอะไรอีกครับอะไรนะลูกอะไรนะยังไงนะจับประเด็นสำคัญแล้ว
1: ย
0: ่อความให้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าการย่อที่ดีต้องเป็นยังไงย่อด้วยแบบไหนย่อให้เป็นสำนองตนเองยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้นทางได้ตอบนะครับปลายทางล่ะลูกเวลาปลายทางเนี่ยไปเจอข้อความยาวๆหรือ ปลายทางมีวิธีการจัดการกับข้อมูลหรือว่าสารที่มีข้อความยาวๆอย่างไรบ้างช่วยตอบให้คุณครูชื่นใจหรือว่าตอบให้กับผู้ที่เป็นผู้กำกับดูแลห้องเนี่ยได้ทราบหน่อยนะครับแล้วก็รบกวนผู้กำกับดูแลในห้องปลายทางเนี่ยได้เป็นคนอนุเคราะห์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่ากรณีในการจัดการกับเนื้อหายาวๆเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับคำถามชวนคิดครับทำไมเราต้องจับใจความสำคัญนักเรียนเราจับทำไมทำให้เข้าใจไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้เพราะไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงห้องต้นทางหน่อยว่าทำไมเราต้องจับใจความสำคัญ
2: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้แบบสั้นๆแล้วก็จำได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสั้นๆแล้วก็อะไรครับจำเนื้อหาได้มากขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการจับใจความสำคัญจำกัดเพียงแค่การอ่านหนังสือหรือการอ่านสารประเภทให้ความรู้แค่นั้นไหม
3: ไม
0: ่แล้วถ้าไม่จำกัดเราอ่านจากอะไรได้บ้างเว็บไซต์อะไรอีกมีอะไรอีกนะมีเว็บไซต์มีบทความออนไลน์ได้ไหมได้ใช่ไหมครับเราอ่านประกาศได้ไหมได้หรือว่าข้อความต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้สารให้ความบันเทิงการ์ตูนได้ไหมยังได้เลยสารบันเทิงเช่นบทเพลงล่ะได้ไหม
3: ได
0: ้อย่างเงี้ยมันได้หมดเลยคือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้นะอ่ะทีนี้ครับวันนี้ก็ขอเข้าเนื้อหาเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาเราเป็นเรื่องอะไรครับใจความสำคัญนะครับใจความสำคัญคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆครับเขาบอกว่าใจความสำคัญเนี่ยมันคือข้อความสำคัญของเรื่องที่จะตัดออกไปไม่ได้ถ้าตัดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าตัดแล้วความนั้นเสียจะไม่กลายเป็นใจความสำคัญแล้วไงนะครับต่อไปครับทีนี้การอ่านเพื่อสรุปใจความเนี่ยต้องอ่านโดยจับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรซึ่งในบางตำราก็อาจจะมีการบอกแตกต่างกันไปใช่ไหมครับพอจับแล้วเนี่ยก็เอาสารเหล่านั้นน่ะมาเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมนะอันนี้คือเรื่องของใจความสำคัญนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความจะต้องพิจารณาทีละย่อหน้าโดยปกตินะครับย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดอยู่กี่ใจความอยู่หนึ่งใจอยู่ใจความหรือข้อความอื่นๆเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้กระจ่างชัดขึ้นด้วยวิธีอธิบายความหมายยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลพูดง่ายเวลาเราอ่านย่อหน้าใดๆเนี่ยจะมีข้อความที่เป็นใจความสำคัญอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละเช่น1ใจความพอใจความตรงเนี้ยมันเป็นใจความสำคัญส่วนที่เหลือทำหน้าที่อะไรนักเรียนมาขยายใจความอะไรใจความสำคัญหรือมีชื่อคือใจความหลักถูกไหมนักเรียนดูหน้านี้นะครับประโยคใจความสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ทั้งได้ทั้งตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรืออาจจะอยู่ได้ทั้งต้นและท้ายย่อหน้าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทำไมครับตอนต้นของย่อหน้าแต่มันจะมาอยู่แบบหนึ่งนักเรียนที่เราต้องหาเองเราต้องอ่านเองเพราะว่าเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนฉะนั้นทักษะเหล่านี้จะเก่งหรือไม่เก่งจะชำนาญหรือไม่ชำนาญก็มาจากการอ่านและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นนักเรียนครับต้นทางและปลายทางตอนนี้ใจความสำคัญจำเป็นที่จะอยู่ย่อหน้าแรกไหมจำเป็นว่าจะต้องอยู่ตอนต้นไหมตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าบทความที่เราได้มาเนี่ยอาจจะอยู่ตอนต้นก็ได้ตอนท้ายก็ได้หรือต้นกับท้ายก็ได้และที่สำคัญบางรูปแบบหรือว่าบางสารเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนเราต้องหาเองไอ้ที่เราเรียนกันในหนังสือหรือว่าแบบฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นแบบฝึกที่เขาต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยลองจับใจความสำคัญได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะสิ่งที่เราจะเจอเยอะคืออะไรครับเราต้องหาใจความสำคัญนั้นเองจริงไม่จริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะต่อไปครับการเก็บใจความสำคัญเขาบอกว่าสามารถทำได้หลายแบบนี่เราก็ต้องมีตัวช่วยเช่นอะไรครับ หนึ่งคือการต่อมาอะไรอีกครับวิธีการจับใจความสำคัญมีดังนี้ครับเขาบอกว่า1คืออะไรครับ

0: พิจารณาทีละย่อหน้าคือการหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าซึ่งมีใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด2ทำอะไรตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างอะไรครับสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญข้อ3นะลูกก็เอาง่ายๆเป็นที่คุณครูได้บอกแล้วว่าพอเราเสร็จแล้วพอเราหาข้อความจนเจอหรือหาใจความสำคัญจนเจอเนี่ยให้มาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองจะทำให้เรานั้นจดจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเขาบอกว่าเป็นการอ่านเพื่อความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้จะทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วอันนี้จริงไหมพอเราจับใจความเป็นก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพูดอะไรบ้างนะครับทีนี้เขาบอกว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเก็บสาระสำคัญความรู้ข้อมูลความคิดเห็นทัศนะของผู้เขียนก็คือเขาจะสื่ออะไรเรานั่นแหละฮะและแนวความคิดที่น่าสนใจการอ่านจับใจความสำคัญจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำก็คือเอาง่ายๆจากทั้งหมดเนี่ยสรุปสั้นๆว่าถ้าเราอ่านและจับใจความสำคัญเป็นเราจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อสารนี้เขาต้องการจะบอกเราแบบนี้นะครับต่อไปครับมีอะไรบ้างหนึ่งคือมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนที่จะอ่านข้อมูลใดๆให้ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าจะรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะหาอะไรนะครับต่อไปพอเรามีจุดมุ่งหมายแล้วเราทำอะไรต่อครับ2คือสรุปเนื้อหาหลักอ่านเนื้อหาโดยรวมและสรุปความสำคัญของตัวสารนั้นเช่นสรุปแต่ละย่อหน้าหรือหัวข้อซึ่งจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นต่อไปครับประการต่อมาคืออะไรสร้างคำถามคำถามก็คือใครพอเราได้แล้วเราก็สร้างคำถามเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับประการต่อมาคือ
1: สังเกตและการวิเคราะห์
0: สังเกตและวิเคราะห์สังเกตสารสังเกตใจความสำคัญและวิเคราะห์ว่าสารนี้ต้องการสื่ออะไรมีประโยชน์ต่อการอ่านในครั้งนั้นอย่างไรบ้างหรือมีหลักฐานในการคิดหรือตัดสินใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะประมาณนี้นะต่อไปครับข้อ5คืออะไรครับเชื่อมโยงความคิดคือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เราเนี่ยได้อ่านความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาระสำคัญในเนื้อหากับประสบการณ์ส่วนตัวหรือความรู้ก่อนหน้าเช่นถ้าเราอย่างครูเนี่ยสมมติถ้าครูอ่านเรื่องสุริยุปราคาและคุณครูมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายไหมนักเรียนง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้เรานั้นหาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้นเนี่ยต่อไปข้อ6ครับ
1: สร้างสรรค
0: ์และใช้ความคิดเขาบอกว่าใช้การอ่านและจับใจความสำคัญเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่หรือการแสดงความคิดเห็นที่มีค่าต่อผู้อื่นประเด็นนี้ก็คือเป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์นักเรียนคิดว่าการพูดเชิงสร้างสรรค์สำคัญไหมแบบไหนที่เรียกว่าพูดไม่สร้างสรรค์พูดคำหยาบพูดอคตินี่ใช่ไหมพูดเพื่อโจมตีนี่ถือว่าสร้างสรรค์ไหม ไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นเราควรพูดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้อะไรครับสถานการณ์นั้นดูน่าฟังดูน่าติดตามแล้วก็เกิดอะไรครับการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับต่อไปครับข้อ7คืออะไรครับวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองทีนี้ครับขั้นตอนนี้พอเราหาสารได้แล้วเนี่ยเราลองวิจารณ์ก็คือลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยหาประเด็นได้ครบไหมและเราต้องพัฒนาในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรต่อบ้างฉะนั้นการวิจารณ์ตนเองจำได้ไหมเหมือนตอนที่คุณครูให้ทำบทบาทหน้าที่อ่ะทั้งคนที่พูดแล้วก็คนที่มาอะไรครับคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อนเนี่ยก็คล้ายกันฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามีความมั่นใจว่าทักษะแบบนี้เราทำได้แต่พอเวลาเราพูดให้เพื่อนฟังหรือว่าเรามีการเอาข้อมูลที่เราจับใจความสำคัญเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะได้อะไรครับความคิดหรือมุมมองใหม่ๆได้อันนี้จริงไหมจริงอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามันทำทักษะ

0: นี้อยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีความคิดความเข้าใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีขึ้นได้นะต่อไปครับมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ครับวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตามที่สนใจนะจากนั้นให้จับใจความสำคัญและเขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแลกเปลี่ยนการสรุปที่ได้เขียนมาเพื่อให้ตรวจคำตอบว่าเพื่อนเข้าใจสิ่งที่สรุปหรือไม่นะครับจากนั้นให้พูดนำเสนอใจความสำคัญจากสิ่งที่ได้ไปสืบค้นครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งในช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปฏิบัติกิจกรรมใบงานนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวในอีกครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันช่วงนี้ก็ลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้พานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำใบงานในเรื่องของทักษะการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานแล้วก็ใบความรู้ซึ่งอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก่อนเนาะใบความรู้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นการให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็

0: ใบงานครับวันนี้ขออนุญาตค้างภาพไว้ที่หน้าใบงานก่อนครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าวันนี้ใบงานของเรามีกี่ข
1: ้
0: อมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1ครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอไปก่อนเลยทั้งห้องต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแนวคำตอบของเราเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเด็กห้องต้นทางหรือไม่นะครับข้อแรกครับจงอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: ข้อ1 นะคะจะตัดออกไปไม่ได้ค่ะถ้าตัดออกไปจะทำให้เนื้อความเปลี่ยนแปลงค่ะข้อ2ผู้อ่านจะต้องมีสมาธิในการอ่านค่ะข้อ3มีจุดมุ่งหมายค่ะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนข้อ4ทำความเข้าใจค่ะข้อ5นำมาเรียงสั้นๆให้เข้าใจค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับคุณครูขอสรุปสั้นๆว่าเพื่อนบอกเราว่า1ใจความสำคัญตัดได้ไหมใจความสำคัญตัดได้ไหมตัดไม่ได้ถ้าตัดเกิดอะไรขึ้นความนั้นเสียหรือผิดทันทีแล้วก็ต้องมีการพิจารณาก่อนจึงจะสามารถเขียนออกมาเป็นใจความสำคัญนั้นได้อันนี้ก็คือเพื่อนได้ตอบเป็นลักษณะของขั้นตอนนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้ามีคำตอบใดเพิ่มเติมนะครับคุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญครูขออนุญาตอ่านบทความเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไปควรระลึกไว้เสมอว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟังผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยแต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วยคำถามถามว่าใจความสำคัญนั้นคือขอเชิญตัวแทนข้อนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
3: ใจความสำคัญคือการที่เป็นผู้ฟังที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่น
0: โอเคครับประมาณนี้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับเพื่อนเนี่ยให้คำตอบว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องมีการฝึกจนเกิดการเรียนรู้ครูเป็นผู้ที่มีโอกาสดีครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นคำตอบมีความใกล้เคียงนะก็ประมาณนี้กลุ่มอื่นๆครับมีใครที่ทำข้อนี้ไปแล้วบ้างมีไหมเท่าไหร่นะครับปลายทางมีคำตอบที่ใกล้กันหรือไม่นะครับใกล้กันไหมปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับบทความนี้พูดอะไรพูดเรื่องอะไรทักษะของการฟังแล้วก็การหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของทักษะของการฟังนะใจความสำคัญก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฟังนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันถูกพ่อค้าปลาตู้ทำลายโดยวิธีการฉีดพ่นยาสลบไปตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลายปะการังเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวประมงการทำลายปะการังจึงเท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวของชาวประมงจำนวนมากใจความสำคัญคืออะไรครับเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
4: ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันพ่อค้าปลาตู้ทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลาย
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับจริงๆจะบอกข้อนี้ว่าเพื่อนเนี่ยหาใจความได้ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วใจความสำคัญเนี่ยคือตรงนี้ครับนักเรียน ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กส่วนที่เหลือเป็นการขยายความเพื่อมาส่งให้ใจความหลักนั้นชัดเจนขึ้นเพื่อนผิดไหมเพื่อนไม่ผิดแต่ว่าอันนี้คุณครูไกด์ไลน์ให้นะบอกให้ว่าอ๋อลักษณะของการหาใจความสำคัญเป็นแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายครับกลุ่มตรงกลางครับการอ่านจับใจความสำคัญมีประโยชน์อย่างไรแล้วการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรมีวิธีคัดกรองอย่างไรบ้างเชิญกลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบครับ
4: ทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำแต่การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรคัดกรองจากผู้เขียนและแหล่งอ้างอิงว่าตรงกับจุดมุ่งหมายของเราหรือไม่
0: นะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปว่าถ้าเรามีทักษะในการเลือกหรือว่าสืบค้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ทำไมครับข้อมูลนั้นทำไมถูกต้องชัดเจนไหมชัดเจนนะครับอ่ะวันนี้ครับอยากจะให้อีก2กลุ่มที่เหลือช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำทักษะใดครับตอบได้เลยลูกเราทำอะไรครับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการอ่านจับใจความค่ะ
0: เป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญใช่ไหมครับนักเรียนครับกลุ่มสุดท้ายครับการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมีประโยชน์กับตัวนักเรียนไหม
2: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
2: การอ่านจับใจความทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนทุกๆกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็อย่างที่เพื่อนๆบอกไปว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆก็จะทำให้เรานั้นสามารถอ่านจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คือได้เป็นการเรียนรู้เรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะครับเราต้องมีการอ่านก่อนแล้วก็จับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นขั้นสรุปแล้วนะครับนักเรียนครับช่วยกันข้อนี้ครับการอ่านจับใจความให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรให้ประโยชน์ไหมประเด็นแรกให้ไหมให้เพราะเราได้ฝึกอะไรทักษะของการทำอะไรอ่านแบบอ่านเลยไหมเราได้จับใจความเพื่อรู้ว่าสารนั้นเป็นอย่างไรพอเราแม่นยำแล้วก็จะทำให้การอ่านเรื่องยาวๆนั้นเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเจตนาของสารนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้มีคำนี้ครับเป็นคำค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งคำใดคำหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกต้องคือฝั่งสีเขียวและฝั่งสีม่วงนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับต้นทางปลายทาง
5: อุสนะร
0: ั
5: ศม
0: ีแล้วอุสนะรัศมีไหนล่ะที่เป็นอุสนะรัศมีที่ถูกต้องฝั่งสีเขียวหรือฝั่งสีม่วงช่วยกันยกนะครับต้นทางและปลายทางถ้าคิดว่าสีเขียวถูกต้องยกมือยกเลยครับไม่เป็นไรครับปลายทางเขายังไงลูกสีเขียวเหมือนกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ10เสียงเอามือลงครับสีม่วงยกมือโอ้วันนี้น่าจะมากกว่าสีเขียวนิดหน่อยนะครับเอามือลงครับและอุสนะรัศมีที่ถูกต้องก็จะเขียนแบบนี้ครับอุสนะรัศมีเป็นคำวิเศษแปลว่ามีรัศมีร้อนหมายถึงพระอาทิตย์คู่กับคำว่าศีตละรัศมีแปลว่ารัศมีเย็นก็คือพระจันทร์นั่นเองครับอันนี้คือหน้าตาของคำว่าอุสนะรัศมีนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2ครับสำหรับในวันนี้ทักษะของการอ่านจับใจความก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอฝากเรื่องราวดีๆแล้วก็เนื้อหาดีๆนี้ไว้ไปศึกษาและในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้ยังไงแล้วคะทำยังไงคะใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบทำยังไงแล้วคะใช่ค่ะให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันทำยังไงคะให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันทำได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ทั้งสองมาลบกันจะได้ผลบวกเป็น0เก่งมากค่ะต่อมานะคะเป็นการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มได้ยังไงแล้วคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกนั่นคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยเก่งมากค่ะนั่นคือ a ลบ b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b แทนด้วยจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาและอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกและผลลบโดยให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะลบ27บวกด้วย40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะเก่งมากตอนนี้มีนักเรียนได้คำตอบแล้วและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้